0: กิจกรรมภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยมีทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTSเช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรม Reboot Plus ภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME เพื่อรับการประเมินวิเคราะห์ปัญหาและคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงและบริหารและดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02105-4778ต่อ3010และ08-2450-2619ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัลPrime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlock Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลกุ่นเรียบ @gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร08-4685-1002และ09-5669-3301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องซื้อทัวร์แบบไหนไม่โดนเทท่านผู้ฟังครับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมีหลากหลายรูปแบบบางคนเลือกวางโปรแกรมท่องเที่ยวเองเพื่อให้การท่องเที่ยวเหมาะสมกับตัวเองที่สุดขณะที่บางรายเลือกใช้บริการของบริษัททัวร์เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางการบริหารเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การใช้บริการบริษัททัวร์มีข้อระมัดระวังเพราะหากค้นหาบริษัททัวร์ผ่านสื่อออนไลน์มิจฉาชีพมักฉวยโอกาสหลอกลวงได้เช่นกันครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อทัวร์ที่เหมาะสมและไม่ถูกหลอกหากใช้วิธีการค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อไม่ให้พบทัวร์ล่องหนหรือทัวร์เถื่อนเช่นทัวร์ถูกยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าบริการไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงไว้หรือโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสียหายเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกผู้บริโภคควรมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและเลือกบริษัททัวร์ที่น่าเชื่อถือก่อนซื้อทัวร์จากบริษัทควรตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบการบริษัททัวร์ที่ถูกต้องต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากเว็บไซต์ www.dot.go.th และให้ระวังราคาถูกผิดปกติทัวร์ที่เสนอราคาต่ำกว่าตลาดมากๆอาจมีความเสี่ยงในการให้บริการหรือไม่มีการบริการเกิดขึ้นจริงและขอให้อ่านเงื่อนไขการจองและยกเลิกให้ละเอียดตรวจสอบว่ากำหนดเงื่อนไขรายละเอียดชัดเจนหรือไม่เช่นการยกเลิกการจองได้เมื่อใดคืนเงินเต็มจำนวนหรือไม่และขอให้ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และใบเสร็จอย่าโอนเงินก่อนเห็นรายละเอียดครบถ้วนและต้องได้รับใบเสร็จหรือเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการหลีกเลี่ยงการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาให้โอนเฉพาะบัญชีบริษัทหรือบัญชีในนามผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นหากผู้บริโภคได้ รับความเสียหายจาก

0: กรณีดังกล่าวสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1166และร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือ www.ocpb.go.th นอกจากนี้ยังสามารถร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดเช่นกันครับจบบทความประจำวันเรื่องซื้อทัวร์แบบไหนไม่โดนเทเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุริพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
2: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามงามอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเรียงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
1: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียง
2: ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1: www.lampoon.go.th
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับบายๆแบบอี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงกับรายการมองละปุนนะครับผมกินข้าวกันหรือยังเอ่ยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตฝากเสียงไว้หือหายคิดถึงนะเนื่องจากว่ามีภารกิจเนาะวันนี้นะครับผมน้องอั้นก็จะนำเพลงเพราะๆนะครับผมมาฝากท่านผู้ฟังกูทันเหมือนเดิมเลยนะครับรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารเนาะที่จะเอามาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับผมวันนี้ก็มีความห่อนมีตึงฝุ่นมีตึงห่อนเดี๋ยวนี้ปนกันไปหมดนะครับผมก็อยากจะย้ำเตือนในเรื่องของสุขภาพตีดีเนาะจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวเนาะไม่อยากหือใครปิ้นอย่างปิ้นเจ็บปิ้นเมื่อยปิ้นปวดปิ้นไข้มันตึงมนเหนิมมนโตนะครับรวมไปถึงเนาะทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวคราวน้ำว่าจะเป็นติดละปูนบันเฮาในเรื่องของไฟมงไฟใหม่หรือตังกรุงเทพนะเห็นว่าตังกรุงเทพก็มีไฟใหม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวนี้มันมีความเพราะว่าจะได้อะวันหนึ่งมีตึงลูกมีตึงฝุ่นมีตึงห่อนเนาะบางเตอสายฟงสายไฟมันก็อาจจะรับในเรื่องของสภาวะอากาศแบบอิ่มไหวเหมือนกันอาจจะช็อตพองหรือบางเตอเฮาก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรมความเสี่ยงของเฮานั่นแหละครับผมพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นเสี่ยงเนาะไม่ว่าจะปิ้นเสพปักละไหวนะหรืออันสมคุณอุ่นแก๊สนะเปิดเยอาหารเตียวออกไปหน้าบ้านกั้มหนึ่งอีนะเปิดมาเอิญแหนะอู้มึนไปหน่อยไฟใหม่เห็นนะครับดังนั้นแล้วเรามาระวังกันตัวเนาะในช่วงนี้รวมไปถึงถ้าฝุ่นตกเดียวข้างมันจะมีฝุ่นข้างบ่อยเนาะแล้วมันก็ชื้นเนาะเวลาฝุ่นตกมันเจอไอ้นะมันก็จะมีเหี้ยไข้คู่มีอย่างต่างๆนานาแล้ววันนี้จะเอาในเรื่องของผู้สูงอายุและในเรื่องของการดูแลบ้านมาฝากพี่น้องกันสักหน่อยนะครับผมพักฟังเพลงกันหน่อยดีกว่านะครับเราปิ๊กมาอยู่ด้วยกันกับมองละปูนกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงเนอร์วันนี้ฝากเสียงไว้นะครับ

ปิกเข้าสู่รายการม้องละปูนนะครับในช่วงจะอีนนอกบายบายไปอีนะครับใครกินข้าวแล้วดีกว่ากินข้าวแล้วก็มาฟังนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆฟังเพลงม้อนๆนะย่อยอาหารกันไปนะครับผมหรือใครเนาะติ๋มได้กินข้าวก็เอาข้าวมานั่งกินด้วยกันก็ได้ฟังไปตวยกินไปตวยเนาะลำกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะครับวันนี้ฝากเสียงไว้อยู่หายคิดถึงนะครับผมวันนี้นะครับจะเอาในเรื่องของหน้าประหอหน้าฝุ่นก็บึดก็ฝุ่นบึดก็ฮ้อนบึดก็หยังก็ฮู้น้ําเดี๋ยวนี้นะอากาศแปลกๆหนึ่งวันมีหลายฤดูขนาดนะครับผมช่วงนี้เนาะเอาในเรื่องของผู้สูงอายุมาฝากกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าบ้านเฮาเนาะก็เข้าในสู่ภาวะผู้สูงอายุกันเยอะนะครับผมสูงวัยบ่ล่มเนาะช่วงนี้ตีเข้าในเรื่องของพายุนะครับประเทศไทยเนาะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วล่ะครับผมสมบูรณ์จะได้เอ่ยอีเนาะร้อยละ8ร้อยละ28นะครับของอาศัยของผู้สูงอายุนะอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตัวเอามาประจบกันนะครับผมผู้สูงอายุตีประสบอุบัติเหตุหรือว่าอุทกภัยเนาะร้อยละ 38.5 อยู่ในภาคเหนือเนาะแน่คนส่วนใหญ่เดี๋ยวคุณเฒ่าอยู่ในภาคเหนือเฮาหนักขนาดนะและภาคเหนือเฮาก็เป็นพื้นตีมีคนประสบภัยในเรื่องของอุทกภัยหนักเหมือนกันเลยนะครับเนื่องจากว่าบ้านเฮาน่าจะมีไก่นํานะไก่ดอยอีน้อมันเลยเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมในปี2569เนาะมีการคาดการณ์ว่าไทยอาจจะเผชิญภาวะฝนกระจุกแล้วก็แล้งจัดแน่ฝนอาจจะไปตกหนักบางตีนะหรือที่เปิ้นฮ้องว่าเอลนีโญนั่นล่ะครับผมนะแต่ได้แล้วก็ดูแลรักษากันตัวนะครับผมพื้นนะเวลาฝนตกปื้นมันก็จะเป๊ะมันก็จะมืนเนาะซ้ำเติมนะครับฝนตกหนักสลับกับอุณหภูมิมันสูงอีนะก็เกิดขึ้นมาก็คือขี้ไข้คู่แน่ไข้หูจักขี้ไข้คู่พองตะไคร่น้ําอีนะเผื่อใครฟังอยู่ลําหูเลิงฮ้องว่าขี้ไข้คู่นะครับแล้วก็1ใน3ของผู้สูงอายุนะครับหกล้มนะหรือพะเลิดเนี่ยกูปีเลยนะครับหรือกว่า4ล้านคุณเลยนะ1ใน3เนี่ยคือ4ล้านคุณเลยนะครับผมแต่เกินกว่าครึ่งนึงนะ4ล้านเกินครึ่งกว่าเกิน2ล้านเนี่ยแหละครับผมเกิดในบ้านของตัวเก่าแล้วก็รอบบ้านของตัวเก่าตัวใจไปที่ไหนนะอยู่เกิดอยู่ที่บ้านตัวเก่านั่นแหละผมสาเหตุลากๆเลยนะครับผมก็คือมันมืนสะดุดพองกล่าวพาดพองนะมากกว่าของเท่าตัวเก่านั่นแหละครับผมดังนั้นแล้ววันนี้เอามาอุกกันสักหน่อยในเรื่องของการช่วยเหลือผู้สูงอายุเนาะในเรื่องของการเหือเปิ้นได้ล่มต้องบอกจะอี้นะครับว่าผู้สูงอายุหรือว่าคุณเฒ่าคุณแก่บ้านเฮาเนี่ยเวลาลุ่มไปแล้วเดี๋ยวอะไรมันหายากเนาะ ผู้สูงอายุนี่แบบว่าเวลาล่มไปน้ำประกอบจะมีกระดูกตีเปราะนะครับอาจจะทำให้ร่างกายมีความสึกร้อได้นะครับแล้วการกลับมาสู่สภาพเก่ามันก็ยากกว่าเราอ่อนน้อยวัยรุ่นอีกดีกว่านะครับผมดังนั้นแล้วดูแลรักษาดีกว่าแบบว่าเหมือนป้องกันดีกว่าไปแก่ตอนที่มันปิ่นไปแล้วนะอย่างแรกนะครับผมอยากจะเหือทุกคนเนาะถ้าใครมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านอยากจะเหือจัดบ้านเหือปลอดภัยนะครับผมจัดโซนนะครับเหือง่ายต่อการอพยพตัวนะถ้ามันเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะครับทางเดินโล่งนะปืนก็ต้องแห้งแน่ไม่ลื่นมีแสงสว่างเพียงพอนะครับผมคอยสังเกตเนอะจัดการกับอย่างสิ่งเป็นมันทางเหมือเฮามือนก็คือขี้ไข้คู่นั่นแหละครับผมหากมันเกาะขึ้นมาเคี้ยวจุ้นหุ่นใดเนี่ยนะเอาแปรงไปคัดกันตัวเนอะใครที่ปิ้นอันลูกหลานอยู่ที่บ้านนะหันวันรอบบ้านนั่นแหละหรือต่างตีคุณเถาชอบเตียวถ้ามันมีขี้ไข้คู่เคี้ยวจุ้นหุ่นนั่นนะไปคัดกันออกให้หน่อยนะครับผมแล้วก็มีศูนย์อพยพปลอดภัยเนาะปืนตีแห้งลื่นเตือนสะดวกนะครับติดตั้งนะครับเราจับเพื่อเปิ้นตวยนะครับแสงสว่างเพียงพอตวยแล้วก็มีเตียงเนาะแล้วก็มีห้องน้ําเนาะคุณเฒ่ากับห้องน้ํานี่เป็นของคู่กันเนาะเฮาต้องอุอีดีกว่าเนื่องจากว่าคุณเฒ่าระบบการเผาผลาญหรือระบบการย่อยอาหารการขับถ่ายต่างๆก็เหมือนหนุ่มสาวนะครับนั้นแล้วเพิ่นก็จะเข้าห้องน้ําบ่อยกว่าเฮาเนาะเดี๋ยวก็บึดอยากถ่ายบึดก็เจ็บต้องนะเดี๋ยวแล้วเราก็เตรียมไปหือเปิ้นตวยนะครับผมเตรียมของอพยพกันตวยนะครับผมแน่นอนเลยว่าคุณเฒ่ามีหยังคู่ของคู่กายคนเฒ่าคืออะไรอีเดต้องถามอียารักษาโรคคุณเฒ่าคุณไหนมันได้กินยาพองอันนี้ยกมือกันหน่อยนะครับต้องชื่นชมเลยนะครับผมถ้าหากใครนะครับเป็นคุณเฒ่าที่ได้กินยาแสดงว่าแข็งแรงพื้นๆนะเตะปีบดังป้อมเนาะจะได้เราก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะเตรียมยาเตรียมเอกสารเตรียมโทรศัพท์เตรียมไฟฉายเนาะรองเท้าแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆหากมันเกิดอุทกภัยขึ้นมาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมากระเป๋านี่แหละก็จะปิ้งกระเป๋าที่ห้อยสะพายหลังปุ๊บแล้วก็วิ่งออกไปได้เลยคุณเฒ่าวิ่งได้เนาะจะได้เราเดินไว
ดีกว่านะครับผมที่สำคัญเลยช่วงนี้อยากจะเหินติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือติดตามจาก95เมกะเฮิรตซ์กันเลยเนาะสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เฮาเอามาบอกกันตลอดแน่อยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฮู้ในเรื่องของจุดอพยพสถานการณ์ฝุ่นน้ำท่วมต่างๆนะครับอันนี้เปิ้นก็เอามาเตือนกันไว้นะครับผมเนื่องจากว่าบ้านเฮาเนี่ยบ้านเฮาที่ห้องวัดลำปูนเจียงใหม่ลำปางอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่เสี่ยงเวลาเกิดอุทกภัยขึ้นเนาะและคุณเฒ่านะนักขนาดเลยนะที่อยู่บ้านเฮาเลยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็คือ 38.5% นะอยู่ในภาคเหนือนี่จะได้แล้วก็ดูแลรักษาผู้สูงอายุกันต้อยนะครับ

ปิดเข้าสู่รายการมองละปูนนะครับผมมองละปูนวันนี้นอนหลังจากที่เฮามาเตือนในเรื่องของผู้สูงอายุกันไปแล้วเฮามาอู่กันในเรื่องของการฝึกอาชีพกันสักหน่อยนะครับผมเป็นโครงการหรือเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเนาะบอกว่าฟรีนะเผื่อใครสนใจนะครับผมจากศูนย์สตรี 72,000 พรรษาหลับปูนของเฮานะครับผมมีการฝึกอบรมอาชีพเนาะภายในสถาบันประจำปีการ2000ปีประจำปีนะครับงบประมาณ 2,569 นะครับผมในเดือนมิถุนายนนะครับผม 2,569 นี้เนาะหลักสูตรระยะสั้นนะครับผมแห่วันไดเนอร์เฮนเลยนะครับ30ชั่วโมงนะครับผมเฮนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดเฮนก็คือ15ถึง19มิถุนายน2,569นะครับหลักสูตรอันนี้เป็นเอาไปทำอาชีพต่อได้เลยนะหลักสูตรของทอดทำง่ายขายดีนะครับผมหลักสูตรก็คือเป็นขั้วซองแล้วก็บริยอดนะครับผมรับสมัครเนาะก็คือตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569เปิ้นจะมีสอบสัมภาษณ์ตัวนะครับผมก็คือวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนเนาะแล้วก็มีการประกาศรายชื่อวันที่10มิถุนายนแล้วก็ไปเฮียนกันในวันที่15ถึง19มิถุนายนนะครับผมสแกนเข้าไปได้นะครับผมสมัครฝึกอาชีพเนาะช่องทางรับสมัครนะครับเรียนฟรีออนไลน์นะครับเลือกหลักสูตรนะครับที่ชอบได้เลยมันมีหลายหลักสูตรขนาดเลยเพราะว่าครั้งก่อนก็เอามาฝาก1หลักสูตรแล้วนะครับเลิกช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ชัวร์เนาะจบแล้วมีอาชีพพึ่งพาตัวเก่าได้แน่นอนเลยนะครับผมมีการโพสต์ไหวตีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนเนาะใครที่ต้องการฝึกอาชีพเข้าไปได้นะครับเปิ้นมีลิงก์ให้กดไปหรือจดเบอร์นี้ไว้นะครับสอบถามตีศูนย์เปิ้นนะครับผมก็คือศูนย์สตรี 72,000 ลำปูนนะครับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และก็พัฒนาอาชีพนะครับ053 092 420ต่อ24นะครับเอาให้มันรอบนึงเนาะ053ยิบปากกากันหรือยังยิบอันไอ้สมุดด้วยกัน053 092 420นะครับต่อ24นะครับผมย้ำนะครับว่านี่คือการเรียนฟรีนะครับผมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบรมบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูนนะครับผมก็ตั้งอยู่ที่ตุ่นทงนะครับผมครั้งนี้เปิ้นจะสอนของทอดนะครับผมจะได้แล้วก็ไปเฮียนได้เปิ้นรับจำนวนซาวคุณต่อรุ่นนะครับผมสอบถามได้เลยนะครับตามตีน้องอันบอกเบอร์ไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีดีกว่าตีจะเอามาฝากกันเพราะว่าบ้านเฮาเนาะมันก็มีหลายอาชีพมีหลายอย่างบางคุณถนัดอันนี้บางคุณถนัดอันนี้ก็สามารถนะครับเข้าไปได้เนาะเพื่อไปฝึกอาชีพหรือบางทีเนาะเฮาอาจจําถนัดอยากเยอะขนมก็ได้บางคนอยากเยอะอย่างอื่นก็เข้าไปสอบถามไปได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะได้ดูว่าหลักสูตรมีหยังพองมันเหมาะกับเฮาก่อนแล้วเฮาจะเอามาต่อยอดเยอะหยังนะครับผมเอาเบอร์แอมสักรอบนึงนะครับ053 092 420ต่อ24เนาะโทรไปได้เลยนะครับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเปิ้นรอรับสายอยู่นะครับแล้วก็เปิ้นยินดีจะหนักเลยตีจะทำให้คุณลำปูนของเฮามีอาชีพมีรายได้นะครับส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสตรีและก็ครอบครัวนะครับฝากไว้ตัวกับกิจกรรมดีๆแบบอินเนอร์ฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับผมช่วงนี้ฝากเสียงไว้นะครับเผื่อใครโทรมานะฝากเสียงไว้ให้หายคิดถึงเนาะจะได้แล้วเดี๋ยวเฮามาอยู่ต่อกันกับบทเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็มาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ

ช่วงใต้รายการของมองหลับปูแล้วนะครับเหมือนที่บอกไว้เนาะฝากเสียงไว้ให้หายคิดถึงนะครับผมจะได้ลาช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเพราะว่าฝุ่นมันมาแบบหยอกหยอกย่อยย่อยเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ห้อนเนาะมันก็จุดจุดเนยเนยปิ้นจะปิ้นไข่ปิ้นเมยกันนี่นะจะได้แล้วก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพเป็นหลักเลยพอมันเจ็บป่วยมามันโอ้เอ้ยมันโมนเนาะโมนอกโมนใจขยับตั้งไหนก็เจ็บอ่อนอ่อนแอดแอดใครตีฟังอยู่นอกจากไข่หูไปตัวน้องอันเดี๋ยวนี้นะครับผมแล้วก็ใครตีลงทะเบียนใดนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับผม60 40นะครับผมเริ่มใจวันที่1มิถุนายนเนาะเอาไปใจพร้อมกันเนาะร้านไหนเขาโรมนะครับผมไปแฮนด์ไปไทยช่วยไทยพลัสปุงเขาไปเลยนะครับผมรัฐช่วยจ่าย 60% เฮาจ่าย 40% เนาะง่ายๆเลยก็คือเปิ้นหือปัน1ต่อเดือนแต่เฮาใจเกินวันหนึ่งเกินอัน200บาทที่เปิ้นสนับสนุนแล้วก็ตั้งเฮาเติมเข้าไปแหมนะครับผมน่าจะประมาณ333บาทเนอะตอง3ต่อวันที่เฮาจะใจจ่ายทางเงินของรัฐทางเงินของเฮานะครับผมถ้ามันใจเกินนะมันก็จะฮักวอลเล็ตของเฮาไปนะครับผมแต่จะได้แล้ว1เดือนตรงใจหือมด 1,000 บาทที่เปิ้นสนับสนุนมานะครับบัตรมันจะถูกตัดยอดไปเนอะรวมไปถึงบัตรประชารัฐนะครับที่ใครถามมาว่าต้องลุงทะเบียนก็ต้องลุงนะครับผมเงินเข้าเลยนะครับผมเดินหน้านี้เต็มฮับเลย 1,000 บาทนะครับผมจาก300เพิ่มเฮียงแฮม700เป็น 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทนี้มีการกำหนดยอดว่าใช้จ่ายต่อข้างต้องจ่ายต่อใดเนาะแต่ใน1เดือนหารต้องจ่าย 1,000 นี่หือมดนะครับทำหมดนะเปิ้นจะตัดไปแล้วมันก็จะเข้าแหมปันหนึ่งอันนี้ฝากไว้ตัวนะครับสำหรับใครที่ถือบัตรแล้วสำหรับใครที่ถามว่าแล้วคุณไม่รอจะลุงทะเบียนใดรอก่อนเนอะเดี๋ยวครม.เปิ้นกำลังประชุมกันถ้าครม.เปิ้นเคาะมาแล้วว่าวันนี้เนอะมีเกณฑ์จะอินเนอะลุงตั้งไหนเราจะเอามาเอิ่นกันแน่นอนอย่าลืมนะครับผมหากอยากพลาดการติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆแบบอี้จะไปลืมนะครับผมเปิดไว้เลย FM 95สวทหลับปูนของเฮานะครับผมแน่นอนเลยว่าเฮาจะเอามาฝากทุกช่วงรายการแน่นอนสำหรับวันนี้มองหลับปูนลาทุกท่านไปก่อนเน้อสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนเหตุเพราะมีบางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่นั้นภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนา
10: ร้อยเอกหญิงดารารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตั้งเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูงกว่า 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2,570 ถึง 2,578 และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี 2,574 ถึง 2,582โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอยกเลิกองคมนตรีชี้กระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรตถูกกล่าวหาว่าฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียเพื่อร่วมรบในสงครามกลางเมืองของประเทศซูดานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเมาซีเซกุลผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคแอฟริกาของ Human Rights Watch องค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตฝึกทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียที่ฐานทัพในภูมิภาคอันดาฟราทางตะวันตกของกรุงอาบูดาบีก่อนจะส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดานซึ่งกองกำลังดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วซูดานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 59,000 รายรวมทั้งมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมกันมากกว่า12ล้านคนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10
12: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิสูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
6: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00
1: น.ส่วนสายที่ค้างที่เข้ามานะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะต่อให้ในวันต่อๆไปนะ
0: ค่ะ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพราง
11: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างจากการจดทะเบียนสมรสอำพรางเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายประกอบกับกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางสำนักทะเบียนที่อาจไม่เป็นตามระเบียบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรโดยกำหนดแนวทางคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาทุกขั้นตอนหากนายทะเบียนตรวจพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางให้ใช้ดุลยพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครูจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมระบุสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
12: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติเมาะยางุครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโดยเฉพาะในบริเวณสถานศึกษาซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมกันปกป้องให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยหลังจากนี้จะมีการกำชับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกพร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมเสนอ3มาตรการเร่งด่วนต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรในฤดูการผลิตนาปี
13: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ชาวนาไทยเกือบทุกจังหวัดได้เริ่มการปลูกข้าวนาปีแล้วซึ่งในฤดูการผลิตนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาน้ำมันสารกำจัดศัตรูพืชและราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ปรับขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้สมาคมจะเสนอที่ประชุมให้พิจารณา3มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยมาตรการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568/69 กว่า 230,000 รายรวมไปถึงมาตรการเสนอขอเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปลังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายรับไม่เกิน20ไร่และอีกมาตรการคือการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายคาดว่ามาตรการต่างๆจะได้รับความเห็นชอบเพื่อให้ชาวนาไทยสามารถยืนหยัดและทำการเพาะปลูกได้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Soft Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

0: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.และตำรวจสอบสวนกลางในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สคบ.ทำงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วและเชิงรุกในการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองด้านพลตำรวจตีสารุธแสงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันความพร้อมของกองบังคับการปคบ.ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ในกลุ่ม129สาขาตามทักษะเฉพาะค่าสรุปชัดใน90วันพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ทับ2569ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขาได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทั้งนี้ยังคงมีหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้าง ทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
11: นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรจากการสุ่มตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ร.บ.ความปลอดภัยและพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: ายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านที่ตามรับชมและรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเวลาดี4โมงแรงวันนี้มาปะกันในวันการที่26พฤษภาคม2569เจ้าสวทเชียงใหม่เป็นแม่กายดำเนินรายการโดยอลิสาเปียงตังเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าก็ดูแลสุขภาพกันตัวเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศตะกี้ต่างเชียงใหม่ก็ฝนลงมาหนักเลยบอกว่าต่างจังหวัดอื่นๆเป็นจะได้กันพ้องนะเจ้าฝากติดตามรับชมในเพจของสวทเชียงใหม่ AM 639กิโลเฮิรตซ์กันตอยสำหรับไลฟ์สดนะเจ้าแล้วก็ติดตามห้าฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเจ้าสำหรับในช่วงแรกนี่กับอู้ข่าวเจ้าเหนือข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนมีข่าวสารที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเปิ้นเตรียมจัดงานตีจะกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเอาใจสายกีฬาโดยเฉพาะเลยเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานสปาร์ตันเลสไทยแลนด์2026พักดันสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลกซึ่งงานนี้นายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมการจัดการแข่งขันสปาร์ตันเลสเชียงใหม่ไทยแลนด์2026โดยการจัดงานในปีที่ผ่านมาคือปี2569นั้นนะเจ้าก็เป็นการจัดงานที่มีความประสบความสำเร็จอย่างนักเลยนะเจ้ามีผู้คนเข้ามาเพื่อความสนใจกันนักหลายนะเจ้าโดยเฉพาะยอดของผู้ที่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยประมาณ 4,500 คนผู้ติดตามแห่งกว่าหมื่นคนจาก50ประเทศทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการรองรับกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาตินะเจ้าสำหรับการแข่งขันสปาร์ตันเลสเป็นการแข่งขันวิ่งวิบากที่จะต้องผ่านด่านอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นกีฬาชนิดที่ได้รับความนิยมนะเจ้าโดยเฉพาะเริ่มต้นความนิยมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนจะขยายความนิยมออกไปแห่งกว่า30ประเทศทั่วโลกโดยการแข่งขันในปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายน2569ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าและลานเนินนุ่มตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งด้านภูมิประเทศและศักยภาพในการรองรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจำนวนนักเลยโดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการยกระดับการจัดงานให้มีมาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานตุยนะเจ้านอกจากนี้การจัดงานยังสอดคล้องกับนโยบาย12เดือน12เทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งสร้างกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์เมืองแห่งท่องเที่ยวระดับโลก World Destination โดยเฉพาะในมิติของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา International Sports Tourism ซึ่งกำลังเป็นกระแสได้รับความนิยมในระดับสากลเจ้าก็เลยเป็นก้าวสำคัญเลยเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมและยกระดับการจัดงาน Spartan Race Thailand 2026ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและก็สร้างประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการแข่งขัน Spartan Race เนี่ยเป็นเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกถือเป็นโอกาสสำคัญแต่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากทั่วโลกมาที่เชียงใหม่ประเทศไทยของเฮานะเจ้าซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ TCEB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผลักดันการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่เจ้าก็ถือได้ว่าเป็นแห่งหนึ่งโครงการดีๆกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเอาใจคนฮักกีฬาแต่ใครอยากจะลงแข่งต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดีๆนะเจ้าแล้วปากัดที่เชียงใหม่เนาะสำหรับกิจกรรม Spartan Race Thailand 2026เจ้าไปกันต่อที่ต่างอำเภอฟางกันพ้องก็มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไทยช่วยไทยพลัส ในอำเภอฝางจับมือภาคีเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารและธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดฝางกัลยามุ่งสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเจ้าเป็นการเร่งในการขับเคลื่อนการใช้จ่ายตัวขยายตัวเลขเศรษฐกิจระดับฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลเจ้าในวันช่วงแรงของวันที่ผ่านมานอกว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอเมืองฝางท่านก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับปลัดอำเภอผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาฝางพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3203เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงฝางตลอดจนกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันลงพื้นที่ที่ตลาดฝางกัลยาตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับทราบถึงสิทธิขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและก็ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีประสิทธิภาพสูงเจ้าทั้งนี้นะเจ้าในเจ้าวันนี้ก็ยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาฝางตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่โดยมียอดสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า400รายเจ้าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการเปิดให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาไปจนถึง29พฤษภาคมที่จะถึงนี้ระหว่างเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจนถึงประมาณ 4:00 น.เจ้าจนกว่าสิทธิ์จะครบ30ล้านสิทธิ์นะเจ้าหรือว่าจนกว่าจะครบกำหนดเนาะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังใครลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์กันแล้วหรือยังเจ้าถ้าสมมุติว่าเคยใช้สิทธิ์มาก่อนเนี่ยก็ลงทะเบียนง่ายกดเข้าไปยืนยันตะอันก็ได้ละแต่สำหรับรายใหม่นะเจ้าก็ต้องลงทะเบียนใหม่สำหรับกลุ่มร้านค้าเดิมมาต้องลงทะเบียนแล้วสามารถกดปุ่มไทยช่วยไทยพลัสในแอปพลิเคชันของท่านได้เลยนะเจ้าโดยเฉพาะแอปพลิเคชันถุงเงินท่านใดมาได้อัปเดตก็ต้องอัปเดตกันก่อนนะเจ้าบ้านจะลงทะเบียนมีปัญหาสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนออกคนเดียว 40% วงเงินใช้จ่ายสูงสุด200บาทต่อวันบ่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะเจ้าเราจะเริ่มใช้สิทธิ์การผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เจ้าท่านใดลงทะเบียนกันได้แล้วพ่องสำหรับร้านค้ารายใหม่อยากจะเชิญชวนนะเจ้ามาลงทะเบียนกันนักๆแอปพลิเคชันถุงเงินต้องโหลดมาไว้สำหรับรายเก่าเฮาก็กดเข้าไปยืนยันในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เลยแต่รายใหม่นะเจ้าถ้าติดปัญหาก็เชิญไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเจ้าไปดูสถานการณ์ของพืชผลทางการเกษตรต่างจังหวัดลำปูนกันพ่องเจ้าวันนี้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็มานิ่งนอนใจลงพื้นที่ไปดูผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะช่วงนี้มะม่วงออกนักขนาดเลยเจ้าแต่วันนี้นะเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้นางเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยนางสาวจุรารัตน์นุ่มนิ่มพาณิชย์จังหวัดลำปูนนางสาวคันสิตารัตนสุภาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปูนนางสาวจงกลเพ็งวันเกษตรจังหวัดลำปูนนายจนภพกัญจนประดิษฐ์สหกรณ์จังหวัดลำปูนนายคมเพชรสำลีเติมสิริผู้อำนวยการศูนย์ช่างตวงวัดภาคเหนือเชียงใหม่กรมการค้าภายในเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะม่วงเจ้าณจุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงในพื้นที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนที่จุดรับซื้อเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการรับซื้อการคัดเกตการแสดงป้ายราคาเนี่ยต้องชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าได้รับความเป็นธรรมเจ้าแล้วก็บ่ถูกเอารัดเอาเปรียบตวยสำหรับสถานการณ์มะม่วงภาคเหนือตอนบนรวมถึงเชียงใหม่และลำปูนในช่วงปลายฤดูการผลิตมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเจ้าราคารับซื้อมะม่วงในจังหวัดลำปูนช่วงฤดูการปี2569มะม่วงคุณภาพเกรดส่งออกมหาชนก มะม่วงแฟนซีเขียวมรกตมีราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่33บาทต่อกิโลกรัมขนาดบรรจุ9กิโลกรัมในราคา299บาทเจ้าซึ่งนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้กล่าวว่าสำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์มะม่วงและก็จุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงของจังหวัดลำปูนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบันทงที่มีเกษตรกรในพื้นที่ปลูกเป็นจำนวนนักนะเจ้าถือเป็นการบอกได้เลยว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกแท้ๆเลยสำคัญของพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลำปูนในพื้นที่อำเภอบันทงซึ่งในปี2569ปริมาณผลผลิตรวมกว่า 49,363 ตันลดลงจากปีที่ผ่านมา 13,775 ตันคิดเป็นร้อยละ 21.82 เจ้าผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนสิงหาคมโดยจะออกสู่ตลาดนักเลยในช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนเป็นผลผลิตมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เจ้าไม่ว่าจะเขียวมรกตมหาชนกเจนหงอาชูอีทูและก็โชคอนันต์และแฮมหลากหลายพันธุ์เลยในโอกาสนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องผู้คนนะเจ้าช่วยอุดหนุนเกษตรกรนะเจ้ามาสนับสนุนการเลือกซื้อเลือกชอบเลือกชิมมะม่วงคุณภาพสายพันธุ์แฟนซีมหาชนกเขียวมรกตจากเกษตรกรจังหวัดลำปูนเปิ้นมีโครงการดีๆนะเจ้ามะม่วงลำปูนละมุนใจยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพรสชาติที่คุณต้องลิ้มลองในราคาสุดพิเศษราคาจำหน่าย9กิโลกรัม299บาทส่งฟรีทั่วไทยยากจะสั่งซื้อจะต้องเข้าไปดูรายละเอียดในข้อมูลนะเจ้าเปิ้นจะมีลิงก์ให้เข้าไปกรอกเนาะมีลิงก์ให้เข้าไปสั่งออเดอร์ได้ที่เพจของสวท.ลำปูนหรือว่าเพจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนก็ได้เจ้าอู้ถึงมะม่วงนี่ก็คือตึงวันนี้ได้กินมะม่วงตึงวันเลยเพราะไอ้อ้วนฉลาดกันให้ญาติทีมของไฟรายการก็มีส่วนมะม่วงเจ้าอันนี้ก็เลยได้ครับอันนี้ส่งได้กินมะม่วงตึงวันเลยนะเจ้าช่วงนี้มะม่วงออกนักแต่จะได้แล้วคุณภาพดีจะอี้กอบไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรตังลำปูนกันเจ้าไปกันที่ลำปางพ่องดีกว่าไปดูบรรยากาศเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัดเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์พร้อมด้วยนางสาวอรพินขัดภาพคลังจังหวัดลำปางนายธนาราชสายเทพนายอำเภอเมืองลำปางนายมนัสคำตายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัสณธนาคารกรุงไทยสาขานากวมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเจ้าก็เป็นการติดตามความพร้อมนอกของระบบการบริหารจัดการเรื่องคิวโดยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางมาต่อคิวใช้บริการในช่วงเช้าเป็นจำนวนนักเลยเจ้าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้พี่น้องประชาชนไปได้ลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์โดยพี่น้องประชาชนก่อเริ่มลงทะเบียนกันมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีระยะเวลาลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมนี้นะเจ้าก่อจนกว่าจะครบ30ล้านคนเนาะตอนนี้ก็ยังบอกครบเตื้อยังเหลือแฮมมานักตะไดท่านใดที่จะลงทะเบียนหรืออะไรยังใดก่อถ้ามีปัญหาไปที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะเจ้าเพราะว่าหลายแห่งเนี่ยพบว่ามีประชาชนจำนวนนักเดินทางมายังธนาคารเพื่อขอรับบริการโดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอก็คือเป็นปัญหาทางเทคนิคและสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันด้วยตัวเก่าได้โดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุเจ้าเปิ้นมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนมือถือใหม่และก็กลุ่มที่เปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่นี่นะก็จะมีปัญหานักน้อยนะเจ้าดังนั้นจึงจำเป็นต้องเดินทางมาแสดงตัวตนที่เคาน์เตอร์ธนาคารเพราะมันยืนยันตัวตนมาผ่านในระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อัปเดตข้อมูลแล้วก็สแกนใบหน้ายืนยันสิทธิ์ทั้งนี้ธนาคารก็ได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเนาะคุณผู้ฟังเนอะมีการจัดเต็นท์ให้บริการน้ำดื่มรวมถึงมีบริการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยให้คำแนะนำในเรื่องของการเตรียมเอกสารพร้อมทั้งจัดระบบคิวที่ชัดเจนทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าเชื่อว่าหลายๆธนาคารหลายๆสาขาของธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็น่าจะเจอสถานการณ์เดียวกันในเจ้างานให้บริการพี่น้องประชาชนซึ่งก่อช่วงนี้ก็จะคึกคักกันหน่อยในทุกๆสาขาของธนาคารกรุงไทยเจ้าไปกันต่อที่บรรยากาศของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ต่างแม่ห้องสอนกันพ่องเจ้าโดยในวันนี้ที่การชุมชนคนพอเพียงบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมีผู้ประกอบการชุมชนป้อก้าแม่ก้าแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเจ้า ภายในงานก็มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนข้าราชการเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่าตัวแถมทั้งยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและกับผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่เจ้าทั้งนี้นายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้กล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพาสเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลตีมุ่งเน้นในการลดค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยรัฐจะช่วยจ่าย60ร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาประหยัดช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้โครงการยังช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยตัวร้านค้าชุมชนรวมไปถึงผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ากระตุ้นกำลังซื้อและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืนเจ้าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสประชาชนได้ฮับสิทธิวงเงินสนับสนุนจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะเจ้ามีระยะเวลา4เดือนเต็มกันนอกรายละเอียดก็ตามที่เฮาได้อู้จ๋าประชาสัมพันธ์กันมานะเจ้าเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันเป่าตังใครยังไม่ได้เข้าไปอัปเดตก็ไปอัปเดตกันตัวก่อนที่จะกดลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนรายใหม่มีปัญหาก็เจอที่ธนาคารกรุงไทยนะเจ้าไปกันต่อกันที่แม่เสลียงกันพ่องเจ้าต่างในอำเภอแม่เสลียงเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พื้นที่ป่าฟื้นฟูระบบนิเวศบ้านแม่สลาบเจ้าสำหรับการอบรมในครั้งนี้โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่กิจกรรมสำคัญประกอบไปด้วยการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าการอนุรักษ์ดินและต้นน้ำการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำชั่วคราวหรือว่าฝ่ายแม้วรวมถึงแนวทางฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงไฟป่าเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนในระยะยาวในอำเภอแม่เสรียงเน้นย้ำว่าทรัพยากรธรรมชาติคือรากฐานสำคัญของชุมชนผู้คนต้องร่วมมือกันดูแลปกป้องฟื้นฟูพื้นป่าเพื่อส่งต่อความสมบูรณ์ให้แก่ลูกหลานในอนาคตเจ้าเดี๋ยวช่วงต่อไปเฮาจะมาอู้จากันถึงข้าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่นานเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข้าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่นาน
1: ไปตั้งจังหวัดเจียงไฮกันพ่องนะเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮได้เปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใช้ AI สร้างคอนเทนต์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเจ้าวันนี้นะเจ้าตี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงไฮร่วมกับชมรมวิทยุจังหวัดเจียงไฮเดินหน้าสร้างเครือข่ายสื่อสารความปลอดภัยทางถนนจัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงไฮประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ภายใต้หลักสูตรเล่าเรื่องให้จึ้งสื่อสารให้ปังปังของปั้นคอนเทนต์ความปลอดภัยให้โดนใจเพื่อเชียงรายขับขี่ปลอดภัยเจ้าโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดซึ่งในการอบรมเนี่ยได้นำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยมีนายประเสริฐจิตปรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าซึ่งทางนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮก็ได้กล่าวว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สร้างความสูญเสียจำนวนนักซึ่งหลายครั้งเกิดจากความประมาทและการละเลยกฎจราจรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนพร้อมชื่นชมหน่วยงานที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเห็นด้วยกับการนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มด้านนายรัชพลงามกระบวนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงไฮระบุว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเจียงไฮโดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า80คนเจ้า ปากันไปงานบุญสำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยากันพ่องเจ้าพี่น้องชาวพะเยาและพุทธศาสนิกชนจำนวนนักร่วมงานประเพณีแปดเป่งไหว้สาบูชาพระเจ้าตนหลวงฉลองครบรอบ535ปีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาเจ้าโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาร่วมกับวัดศรีโคงคำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานประเพณีแปดเป่งไหว้สาบูชาพระเจ้าตนหลวงฉลองครบรอบ535ปีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กู้บ้านกู้เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนาและเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไปจัดให้มีกิจกรรมทำบุญไหว้สาโดยช่วงเทศกาลวันเพ็ญเดือน8ตามแบบฉบับล้านนาซึ่งงานประเพณีแปดเป่งไหว้สาพระเจ้าตนหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ที่วัดศรีโคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานเจ้ามีพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญไหว้พระตามแบบฉบับล้านนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนเป็นการรักษาสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและนำทุนทางวัฒนธรรมมากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเจ้าโดยกิจกรรมภายในงานก็จะมีการประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุฎขึ้นจากกว้านพะเยาไปประดิษฐานณบุษบกชั่วคราวและขบวนแห่พระอุปคุฎจากกว้านพะเยาไปยังวัดศรีโคมคำขบวนแห่เครื่องสักการะจาก9อำเภอพิธีเปิดงานประเพณีแปดเป่งไหว้สาบูชาพระเจ้าตนหลวงการแสดงแสงสีเสียงไลท์แอนด์ซาวด์ตำนานพระเจ้าตนหลวงและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมทุกค่ำคืนนอกจากนี้ยังมีขบวนอัญเชิญผ้าไตรน้ำส่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขบวนน้ำส่งประธานจากสมเด็จพระสังฆราชพิธีถวายโคมพระเจ้าตนหลวงชมชิมชอบกาดโบราณย้อนยุคได้การแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมและกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจแหมนักหลายเลยมีการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปเจ้ามีร้านดังจาก TikTok นะเจ้าก็ท่านใดที่มีเวลาก็ไปแอลกันได้สุดสัปดาห์นี้ที่จังหวัดพะเยาเจ้าไปกันต่อที่แห่งงานบุญนึ่งต่างจังหวัดแป้กันพ่องเจ้าเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่จังหวัดแป้จัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสักยมุนีพระกู้บ้านกู้เมืองแป้และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาเจ้าที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแป้จังหวัดแป้นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้เป็นประธานเปิดงานประเพณีไหว้สาพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสักยมุนีพระกู้บ้านกู้เมืองแป้และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเจ้างานนี้จัดระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569คือเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมสำคัญของจังหวัดแป้ตีมุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เจ้าภายในงานมีกิจกรรมนักลายเลยเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นขบวนแห่เครื่องสักการะและขบวนศิลปะวัฒนธรรมแห่ม13ขบวนจากหน่วยงานและอำเภอต่างๆในจังหวัดแป้ตีตกแต่งอย่างงดงามรวมถึงพิธีวางขันดอกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอาทิพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสักยมุนีรอยพระพุทธบาทพระธาตุมิ่งเมืองและพระพุทธมิ่งขวัญเมืองตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนวันวิสาขบูชารวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมปืนบ้านการแสดงแสงสีเสียงระบงย้อนยุคการแสดงดนตรีจากเยาวชนและศิลปินท้องถิ่นและตลาดวัฒนธรรมสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนและทักษะอาชีพเช่นการประกวดทำขนมเส้นเมืองแป้การแข่งขันวาดรูปการโต้วาทีและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กรวมถึงกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขพุทธบูชาพร้อมด้วยการเล่นเครื่องเล่นมหรสพประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมงานได้ตลอด7วัน7คืนเจ้าท่านใดที่ไปแอลตังแป้ได้ก็ไปเนอะงานบุญนะเจ้าตึงพะเยาตึงแป้เลย2จังหวัดนี้ในห้วงเวลาเดียวกันสุดสัปดาห์นี้เจ้าไปกันต่อเจ้าทิ้งท้ายกันที่ข่าวสารจากจังหวัดน่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเตรียมประชุมความพร้อมรับองคมนตรีในการติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริบ้านน้ำรีพัฒนา ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดาชั้น6สารกลางจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับคณะองคมนตรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริณบ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเจ้าพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อบูรณาการการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรและแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฮ้อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีประธานกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริพร้อมด้วยนายอัมพลกิตติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสหัสพลเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานกรรมการโครงการลงพื้นที่จังหวัดน่านในวันที่28พฤษภาคม2569เจ้าเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำรีพัฒนาพร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริในพื้นที่เจ้าสำหรับภารกิจสำคัญของคณะองคมนตรีประกอบไปด้วยการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนและนักเรียนรวม450ชุดการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติการมอบกล้าไม้มีค่าแก่ตัวแทนประชาชนตลอดจนห่วมปลูกต้นเซียวดอกขาวบริเวณหงเฮียนบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในระยะยาวเจ้านอกจากนี้คณะองคมนตรีมีกำหนดเยี่ยมและติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ทั้งการแก้ไขปัญหาระบบน้ำเพื่อหงเฮียนบ้านน้ำรีพัฒนาการติดตามแปลงเกษตรนำร่องและผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลังคาโซล่ารูฟท็อปเพื่อแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนารวมถึงการตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมแซมสะพานชำรุดบนทางหลวงสาย1081เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเจ้าและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเจ้าในช่วงต่อไปทุกท่านจะได้รับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสวทสุไหงโกโลกวันนี้ทีมงานสวทเจียงใหม่ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีเจ้า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิราชและคุณยาลอเจ๊แวร์ดำเนินรายการรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
5: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของกระจุดรายาบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบสายใยรักจากพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงโดยนางกูแวรายะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านครุกาบแดงอำเภอตากใบณบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบต้นกระจูดจากดินเปรี้ยวได้กลายเป็นสายใยแห่งชีวิตด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงให้ชาวบ้านรักษาภูมิปัญญานี้ไว้วันนี้กระจูดรายางานหัตถศิลป์ที่เป็นมรดกแห่งความจงรักภักดีที่ลูกหลานสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
3: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: ระจูดรายาบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบสายใหญ่แห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงณชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชายแดนใต้ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านพลุกาบแดงตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสใครจะคาดคิดว่าต้นกระจูดวัชพืชที่เติบโตในดินเปรี้ยวจะกลายมาเป็นเส้นใยแห่งชีวิตที่ถักทอความหวังและรอยยิ้มให้กลับคืนสู่ชุมชนแห่งนี้ได้อีกครั้งความเปลี่ยนแปลงที่งดงามนี้เกิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดูไร้ราคาและพระราชทานโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กลับมาเบ่งบานภายใต้การนำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านปรุกาบแดงหรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มกระจูดรายาซึ่งมีความหมายว่ากระจูดของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นางกูแวรายะกุโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงกลุ่มกระจูดรายาทายาทรุ่นที่3บอกเล่าด้วยความตื้นตันใจว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2522ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมาแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านปรุกาบแดงในวันรับเสด็จคุณย่าของนางกูแวรายะชาวนาผู้ยากจนได้นำเสือกระจูดที่สาดเองกับมือมาปูรองพระบาทถวายเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามด้วยความสนพระทัยและเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านพระองค์จึงมีพระราชดำรัสสั้นๆที่เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปตลอดกาลว่าขอให้ช่วยการรักษาภูมิปัญญานี้ไว้และช่วยการอนุรักษ์ต้นกระจูดสืบไปคำตรัสนั้นเปรียบเสมือนพันธสัญญาที่ทำให้ลูกหลานบ้านพลุกาบแดงมุ่งมันสืบทอดมรดกนี้จากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันจากเสื้อผืนเก่าในวันวานวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งครูผู้เชี่ยวชาญเข้ามาต่อยอดความรู้ผสมผสานเทคนิคใหม่ๆจนกระจูดบ้านพลุกาบแดงกลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่งดงามและมีคุณค่าแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเงินที่ได้รับคือการคืนครอบครัวให้กลับมาพร้อมหน้าจากเดิมที่เยาวชนต้องจากบ้านไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซียวันนี้กลุ่มกระจูดรายาได้ดึงพวกเขากลับบ้านสมาชิกกว่าร้อยละ80ในปัจจุบันคือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกันใส่ไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเกิดและได้อยู่ดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นและด้วยความอาลัยยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงชาวบ้านพลุกาบแดงจึงยังคงยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เป็นดั่งแสงนำทางชีวิตของสมาชิกในกลุ่มสมาชิกทุกคนที่นี่จะใช้กระจูดทุกเส้นที่สานร้อยเป็นสายใยแห่งความจงรักภักดีและจะรักษามรดกอันล้ำค่าที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานไว้ให้คงอยู่สืบไปช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนมุสบาปาเตสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้กับนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเตแบรนด์มุสบาปาเตอำเภอสุไหงโกลกจากผ้าปาเตทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกมุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้บนผืนผ้าร่วมสมัยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินพร้อมสร้างงานสร้างรายได้และส่งต่อภูมิปัญญาสู่ชุมชนชายแดนใต้
6: ช่วงตามรอย

0: มุสปาปาเตสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้จากผ้าปาเตทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันนี้มุสปาปาเตเติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้พร้อมพัฒนางานผ้าให้ร่วมสมัยสวมใส่ง่ายและเข้าถึงผู้คนมากขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเต้แบรนด์มุสบาปาเต้เล่าว่าจุดเริ่มต้นของงานผ้ามาจากคุณพ่อซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างในโรงงานผลิตผ้าปาเต้ก่อนจะสั่งสมความรู้และความชำนาญจนเปิดโรงงานของตนเองผลิตผ้าสโลงและผ้าปาเต้ทำมือมายาวนานกว่า50ปีโดยช่วงหนึ่งมีคนงานร่วมผลิตผ้ามากถึง100ชีวิตต่อมานางสาวมัสนีได้เข้ามาสืบต่อกิจการของครอบครัวพร้อมพัฒนาการผลิตสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดเป็นแบรนด์มุสบาปาเต้ซึ่งคำว่ามุสบามีที่มาจากอักษรนำหน้าชื่อของสมาชิกในครอบครัวสะท้อนความผูกพันและการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในความทรงจำสำคัญของนางสาวมัสนีคือเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอายุราว10ขวบขณะอาศัยอยู่ที่บ้านลูโบสามาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกได้ติดตามคุณย่าไปร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณป่าพลุสิรินธรหรือป่าพลุโต๊ะแดงในวันนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงได้ตรัสถามคุณย่าว่ามาทำอะไรกันคะแต่คุณย่าไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกลางได้นางสาวมัสนีซึ่งยังเป็นเด็กจึงตอบแทนคุณย่าว่าพาคุณย่ามาหาพระองค์ท่านค่ะโดยใช้ทั้งภาษามลายูและภาษาไทยกลางผสมกันในการสื่อสารก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงมีพระเมตตาพระราชทานลูกอมให้แก่เด็กๆที่มาร่วมรับเสด็จนางสาวมัสนีกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นความทรงจำที่ปลับปลื้มใจมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ตนตั้งใจสืบสานงานผ้าถิ่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันมุสบาปาเต้ดำเนินการผลิตผ้าปาเต้ในนามแบรนด์มากว่า10ปีโดยมุ่งรักษาอัตลักษณ์ผ้าปาเต้ชายแดนใต้ควบคู่กับการออกแบบลวดลายสีสันและรูปแบบให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาล่าสุดในปี2569มุสบาปาเต้ได้เป็นตัวแทนอำเภอสุไหงโกลกรับรางวัลผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสนายรุ่งอรุณแห่งเมืองนารอซึ่งนำเอกลักษณ์ของพื้นที่มาผสมผสานบนผืนผ้าทั้งลายพหุวัฒนธรรมที่สื่อถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายศาสนาลายคลื่นที่สะท้อนท้องทะเลนราธิวาสลายดอกบานบุรีดอกไม้ประจำจังหวัดรวมถึงลายบุพภาบรมราชินีนาถที่ได้รับพระราชทานในปีนี้นอกจากการอนุรักษ์งานผ้ามุสบาปาเต้ยังช่วยสร้างงานให้คนในชุมชนอีก15ชีวิตมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ทำงานใกล้บ้านและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้งานผ้าถิ่นมากขึ้นพร้อมส่งเสริมการออมเงินให้พนักงานตามความสมัครใจเพื่อช่วยวางรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคงนางสาวมัสนีระบุว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผ้าปาเต้ถิ่นใต้ยังคงมีลมหายใจไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตมุสบาปาเต้จะยังคงพัฒนาลวดลายใหม่ๆให้ทันสมัยโดยไม่ละทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อให้ผ้าถิ่นชายแดนใต้ยังคงงดงามอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป จากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประสบกรณิกรชาวสุไหงโกลกต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงและมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์สุขในพื้นที่สืบไปค่ะ
1: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านร่วมสืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันยาเสพติดที่สุไหงโกลกในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันภัยยาเสพติดที่สุไหงโกลกจากพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรพ้นภัยจากยาเสพติดได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังศรัทธาและการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับฐานรากมายาวนานกว่าทศวรรษโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนคือเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดนายถาวรชุมมงคลรองประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสุไหงโกลกและกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสได้ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจตลอด10ปีที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2554เมื่อครั้งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนเจริญสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนายถาวรย้อนความหลังว่าในปี2554เป็นช่วงเวลาที่ภาครัฐเร่งเครื่องนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดตนและคณะกรรมการชุมชนเจริญสุขจึงได้เริ่มระบบเวรยามชุมชนเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าออกและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ความตั้งใจจริงและความเข้มแข็งนี้เองทำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอชื่อชุมชนเจริญสุขเข้ารับการคัดเลือกและได้รับเกียรติสูงสุดในการรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อแผ่นดินอย่างเป็นทางการกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานให้แก่สำนักงานปปส.เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขจัดปัญหายาเสพติดปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่นายถาวรกล่าวถึงกระบวนการทำงานว่าชุมชนเจริญสุขยึดหลักกระบวนการ10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการมีส่วนร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาแบบเปิดอกและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลกที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและสำนักงานปปส.ภาค9เพื่อนำองค์ความรู้มาสู่สมาชิกเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 10,000 บาทเปรียบเสมือนทุนศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ใช้ให้หมดไปแต่เรานำมาต่อยอดด้วยความศรัทธาผ่านการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสมทบเพื่อนำดอกผลมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในชุมชนต่อไปตลอดระยะเวลากว่า1ทศวรรษนายถาวรสะท้อนมุมมองว่าการปรับปรามเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ต้องควบคู่ไปกับการให้โอกาสสิ่งที่อยากฝากถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศคือเราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ป้องกันแต่ต้องอบอุ้มคนที่เคยผิดพลาดกลุ่มผู้เสพที่กลับตัวกลับใจต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการบำบัดนี่คือหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เจตนารมณ์ของคนทำงานยังคงมั่นคงนายถาวรกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นว่าตนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้และพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยจากยาเสพติดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยสืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวการสร้างพระเมรุมาตรพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะโดยเรื่องแรกขอเชิญชมการออกแบบ พระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญติดตามรับชมค่ะ
0: การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพพระประดนมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ

0: ประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยศทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคสสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับเรื่องที่2ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายน2569เวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนางสาวชาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานแล้วเสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปแล้วทรงปักธูปหางที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นเสด็จเข้าพลับพาพิธีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบเมื่ออ่านองค์การบวงสรวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลังน้ำเทพมนต์เจิมและวางใบมะตูมที่เสาพระเมรุมาตรนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีปิดทองผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระเมรุมาตรต่อมาเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธียกเสาพระเมรุมาตรทรงถือสายสูตรยกเสาพระเมรุมาตรขึ้นตั้งแล้วเสด็จไปยังโต๊ะบวงสรวงทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะบวงสรวงเสร็จแล้วเสด็จเข้าพับพลาพิธีทอดพระเนตรการรำบวงสรวงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจบแล้วเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จออกจากพับพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: มาต่อกันที่เรื่องที่3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: 28เมษายน2569นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและตรวจงานสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักศิลปกรรมไทยที่วิทาณปะกะศาลาหรือโรงขยายแบบซึ่งเป็นพื้นที่ในการร่างแบบและขยายแบบที่มีขนาดสถาปัตยกรรมเท่าของจริงที่จะใช้ดำเนินการในเวลาตกแต่งสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาตรโดยคาดว่าแบบที่จะใช้ในการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมและกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมสำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: กระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้เน้นสร้างสมดุลปกป้องเด็กๆควบคู่พัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระยะเวลาการอยู่กับหน้าจอหรือสกรีนไทม์ของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนหลังข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกสะท้อนตรงกันว่าการเสพคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหลายประเทศและกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบ่งเป็น4ระยะโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทางแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองและตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ต ำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาติดตามต้นทางเผยแพร่คลิปอนาจารบนโซเชียลมีเดียพบมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแนบลิงก์พนันออนไลน์และเว็บดูดข้อมูลพร้อมเตือนประชาชนหยุดแชร์คลิปดังกล่าวมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์
13: พลตำรวจตรีชัดปัฐการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าตำรวจไซเบอร์เริ่มตรวจสอบกรณีคลิปอนาจารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัทเมตาแพลตฟอร์มดำเนินการตรวจสอบและลบเนื้อหาเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยเฉพาะเนื้อหาลามกอนาจารเบื้องต้นเชื่อว่าต้นทางคลิปอยู่ต่างประเทศและพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสคลิปดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมแนบลิงก์ดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์จึงเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายหลักคือการติดตามตัวผู้โพสต์ต้นทางและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่เพื่อพิสูจน์เจตนาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์โดยไม่รู้เท่าถึงการแต่ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อเนื้อหาลักษณะดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี
14: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 2-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอกุระบุรีกระปงตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองกระบุรีกระเปอร์ละอุ่นสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอเมืองเขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระทู้ถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลควนกาหลงทุ่งว่ามะนังจังหวัดสตูลเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่
15: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
16: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
17: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
18: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
17: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
19: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
20: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: คุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

0: ทําท้องเอ้ยคือกินหน่อยเถอะบักลามันสิอิ่มบ่เท้า
1: โอ้บ่ไหวล่ะแม่อิ่มจนจุกคักจังไหนขอจะฝ่าเพชรหน้าก่อนนะ
0: ไปลูกเลือดกับแม่ที่เขาไปส่งด้วยลูก
1: จ้ะแม่ไปได้แม่
0: ไปลูก

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อพุทธ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลปูน FM 95 MHz และวันนี้เฮาปะกันนะครับวันอังคารเนาะตี26พฤษภาคม2569นะขอสมาอภัยแฟนเพลงตะวาตวยนะครับตะวานี่ออกพื้นที่ไปทำข่าวเนาะในการสำรวจการซื้อขายรับซื้อมะม่วงตีอำเภอบ้านโฮงตะวานี่นะครับบันทึกรายการเรียบร้อยนะครับโอ้โหสงสมาเตอร์คุณผู้ฟังบ่ได้เหลียงนะครับก็เป็นเทปเก่าของวันติผ่านมาก็สนมาอภัยคุณผู้ฟังตัวนะครับวันนี้เฮาปะกันสดๆเลยนะครับหลังจากตีวันนี้ไปดูงานไปศึกษาดูงานกับทีมของสำนักประชาสัมพันธ์นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนรวมถึงเครือข่ายสื่อมวลชนทุกภาคส่วนจังหวัดลำปูนก็ไปดูงานตีบริษัทเคียวเซราหนอระกอไปดูตีวันลั่นหนอเกี่ยวกับธนาคารขยะนะครับก็ขัดใจเนี่ยปิ๊กมานะครับจัดรายการปากับคุณผู้ฟังสดๆเลยวันนี้นะครับสถานการณ์จังหวัดลำปูนเป็นจะได้ฟ้าฝนช่วงบ่ายสามบ่ายสี่เป็นจะได้นะครับเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันแล้วก็มีเรื่องราวของการสำรวจตลาดมะม่วงตะวาตีเรายาวเนาะแล้วก็บ้านโฮงมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงต่อไปของรายการแต่เฮาปะกันช่วงแรกจะนี่นะครับอู้กันถึงเรื่องของความชุ่มช่ำนะด้วยสายฝนนะช่วงประมาณ 3:00-4:00 นะครับฝนตกนักนะครับคุณผู้ฟังตีอุโมงค์เนาะติวัดปาล้านนี่นะนะครับแล้วก็สวทลปูนก็ตกนักนะครับสวทลปูนนี่ต้ามาเดียวนี่มาเดียวนี่ก็โปรยลงมานะครับบ่นักเต่าใดเหมาะชุ่มช่ํานะครับคุณผู้ฟังเย็นมะนะครับไปดูพยากรณ์อากาศดีกว่านะครับ18:00 นวันนี้ถึง18:00 นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือของเฮายังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนนะครับพะเยาน่านอุตรดิตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34-36องศาเซลเซียสนะครับบ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนอร์นะครับนะครับคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวคราวมาอู้มาเอ่ยกันครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่สองของรายการนะคิดดีเพื่อสังคมนะครับก็มาอู้กันนะเรื่องของการลงพื้นที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนกันดีกว่าเนาะแต่ว่านี่ก็มีการติดตามสถานการณ์มะม่วงและก็จุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงในพื้นที่อำเภอบ้านโฮงนะครับแต่ว่านี่นะครับช่วงเย็นๆเนาะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางสาวจุรารัตน์หนุ่มนิ่มพาณิชย์จังหวัดลำปูนนางสาวคันสิตารัตนสุภาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปูนนางจงกงจงกลเพ็งวันนะครับเกษตรจังหวัดลำปูนนะครับนายชนภพนะการชนะประดิษฐ์สหกรณ์จังหวัดลำปูนนายคมเพชรสัมรีเต็มสิรินะครับผู้อำนวยการศูนย์ช่างตวงวัดภาคเหนือเชียงใหม่นะกรมการค้าภายในเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะม่วงและจุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงในพื้นที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนณจุดรับซื้อเพื่อกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการรับซื้อนะคัดเกรดและแสดงป้ายราคาชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรว่าจะได้รับความเป็นธรรมและก็บ่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับสำหรับสถานการณ์มะม่วงภาคเหนือตอนบนเนาะเชียงใหม่ละปูนนี่นะในช่วงปลายฤดูการผลิตก็มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับราคารับซื้อมะม่วงในจังหวัดละปูนช่วงฤดูการปี2569มะม่วงคุณภาพเกรดส่งออกเนาะมหาชนกกามะม่วงแฟนซีเขียวมรกตนี่เนาะก็จะมีราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่33บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับส่วนนะครับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้กล่าวเนาะถึงการลงพื้นที่ตะวานี่ก็เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์มะม่วงและจุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงของจังหวัดลำปูนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านโฮงก็มีเกษตรกรในพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็จังหวัดลำปูนของเฮานี่ก็ถือเป็นแหล่งเพาะปลูกมะม่วงนะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงนะครับปีการผลิต2569เนาะปริมาณผลผลิตก็รวม 49,363 ตันลดลงมาเนาะจากปีที่ผ่านมา 13,775 ตันนะครับก็คิดเป็นร้อยละ 21.82นะเนื้อที่ก็คือผลรวม 42,500 กว่าไร่นะครับลดลงจากปีที่ผ่านมาเนาะ 2,300 กว่าตันนะก็คิดเป็นร้อยละนะครับ 5.82 นะผลผลิตจะออกสู่ฤดูกาลตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษาจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดหนักนะช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะเจ้าบ้านเปิดห้องมะม่วงเปิดเทอมนี่เนาะเป็นผลผลิตมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะครับอย่างเช่นเขียวมรกตกามหาชนกจินหวงอาทูอีทูแล้วก็โชคอันนั้นนะครับพันธุ์อื่นๆนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบปะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการตีรับซื้อผลผลิตมะม่วงจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในการช่วยกันกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดถึงในประเทศและนอกประเทศนะครับทั้งยังได้มีโอกาสตรวจสอบกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการรับซื้อคัดเกรดนะครับแล้วก็แสดงป้ายราคาชัดเจนทำตัวนะครับแล้วก็โอกาสนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดลำปูนรวมถึงผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับมาร่วมสนับสนุนและเลือกซื้อช็อปแอนด์ชิมนะมะม่วงคุณภาพสายพันธุ์แฟนซีนะสายพันธุ์แฟนซีมหาชนกเขียวมรกตนะจากเกษตรกรจังหวัดลำปูนนะครับมะม่วงลำพูนละมุนใจเนาะยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพรสชาติที่คุณต้องลิ้มลองในราคาพิเศษสุดราคาจำหน่าย9กิโลกรัมนะ299บาทจะส่งฟรีทั่วไทยใครสนใจซื้อนะครับก็ลงชื่อเลยตาม Google Form นะครับหน้าเพจ Facebook ของสวทลำปูนรวมถึงเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนก็ได้นะครับสินค้าก็รับวันที่17พฤษภาคม2569ตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับทางสำนักงานพาณิชย์เนาะเพิ่นก็จะได้กระจายสินค้านะส่งตรงถึงมือผู้รับทั่วประเทศเลยสนใจสั่งซื้อก็บ่ได้ลืมแบนเนอร์กระจายแฮคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักครั้งนึงช่วงหน้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอย่างติดตามกันครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่3ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับในช่วงนี้ดีเจโอมจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนนะครับวันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนก็นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมตามโครงการบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2566นะครับวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคมนี่นะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนเพิ่นก็มีการจัดกิจกรรมบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะครับเป็นกิจกรรมสร้างและก็พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์หรือสามารถนำข้อมูลข่าวสารในประเด็นยุทธศาสตร์โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมนะครับและขยายผลนโยบายของภาครัฐนะยุทธศาสตร์ชาติและเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศเนาะประจำปีงบประมาณ2569นะครับเพื่อไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางในทุกช่องทางนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเนาะที่ได้รับผลกระทบกับค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในภาพรวมนะครับซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนก็ได้นำเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์เนาะเข้าศึกษาดูงานในเรื่องของพลังงานที่บริษัทเคียวเซราประเทศไทยจำกัดนะครับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูนในช่วงเจ้านอกจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เดินทางศึกษาดูงานด้านพลังงานณกองทุนธนาคารขยะชุมชนบ้านปาลานนะครับมีการรับฟังการบรรยายพร้อมเยี่ยมชมการนำขยะรีไซเคิลและไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกเนาะกระดาษนะแก้วกาโลหะกานะครับมาคัดแยกเนาะแล้วก็มาสะสมเป็นมูลค่าในรูปแบบบัญชีธนาคารขยะนะครับการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะการลดปริมาณขยะนะครับทำให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์เนาะก็ประกอบด้วยผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเนาะอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนนะครับเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อภาครัฐนะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า30คนนะครับซึ่งนะครับก็คาดว่าผลที่จะได้รับนั่นก็คือเครือข่ายก็จะนำองค์ความรู้นะครับที่ได้จากการศึกษาดูงานเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันและก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเนาะถือเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการพลังงานนะสอดรับกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลโดยนะครับเดี๋ยววันหลังเนาะดิจิโอมจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับว่าโครงการบัญชีธนาคารขยะนะเป็นจะใดจะใดนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงอัศกรรมนึงเนาะนะครับพอดีติดธุระนิดหน่อยมีสายโทรศัพท์โทรมาใน2ตืดนะครับขอห้ามสายกั๊มนะครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันเพื่อเปิดประตูด้านการค้าและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนกระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วัน

0: มีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเรียนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
2: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
1: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมือเปิดทางยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้กลับมีผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
4: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
5: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่ทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
4: ขณะที่นายปิยพงษ์จีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง99%ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
0: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 2.9 ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90วัน
6: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละสาขาช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายใจยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
7: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
6: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
8: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศ พบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
10: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
9: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
11: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
12: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
0: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
13: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ธุรกิจดิจิตอลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม
16: ่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพันดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
21: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
21: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
22: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
23: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
20: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับก็วันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับอังคารที่26พฤษภาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นมาลงกีฬาในวันนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของมวยก่อนนะครับในการแข่งขันมวยสากลรายการไฮโอเฟนบ็อกซ์คัพนะครับที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็เดินหน้านะครับส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลนานาชาตินะครับในการไฮโอเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลด์ทัวร์นาเมนต์นะครับที่เมืองไฮโอเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ20ถึง27พฤษภาคมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหาประสบการณ์ด้วยแล้วก็เรื่องของการสร้างทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆในระดับเวทีนานาชาติก่อนที่จะ ลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามวยไทยมีหนึ่งคนนะครับซึ่งเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นเพียงคนไทยคนเดียวนะนักชกสาวของไทยคนเดียวนะที่เข้าชิงเมื่อวานนี้นะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงครับน้องโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงโป่งกลางนะครับนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เจ้าของแชมป์เหรียญทองซีเกมล่าสุดนะครับเจอกับเจ้าถิ่นนะครับกราเบล่าไฮกราเบล่าวิฮานนะครับนักชกเจ้าถิ่นจากนิวซีแลนด์ทั้งคู่ก็แลกหมัดกันอย่างดูเดือดนะครับจะชกกับเจ้าถิ่นต้องเอาเนื้อเน้นๆนะครับแล้วปรากฏว่าโฟกัสนันิชาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสมราคานะครับหมัดออกเป็นชุดแต่ว่าคะแนนนี่ชนะฉิวเฉียดเลยนะครับ3ต่อ2นะฮะแม่นะแต่ก็ได้เหรียญทองครับเมื่อวานนี้คว้าเหรียญทองพร้อมรางวัลนักชกยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ครับเบสฟีแมนบ็อกเซอร์นะครับโอ้ก็ยินดีด้วยนะครับเหรียญทองเหรียญเดียวก็สุดยอดนะที่ได้ไปนะครับซึ่งจะจบการแข่งขันนะเจ้าของแชมป์เอเชียนะก็บอกว่าในการแข่งขันนี่ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็ดีใจนะแล้วก็ผลงานดีขึ้นก่อนหน้านั้นในการแข่งขันที่มองโกเลียก็ตกรอบมานะแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองจนมาในการนี้ก็ดีขึ้นนะครับนะในการที่มองโกเลียใน U22 ชิงแชมป์เอเชียแพ้ตกรอบ8คนแต่ว่าพอรายการนี้พัฒนาตัวเองปรับปรุงแก้ไขก็ทำงานดีขึ้นนะครับก็คว้าเหรียญทองแล้วก็เป้าหมายต่อไปนะครับเหรียญทองเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับส่วนหัวหน้าสตาฟโค้ชชาวคิวบานะครับมาเรียโดกอนซาเลสนะครับก็บอกว่าพอใจในระดับหนึ่งสำหรับทีมมวยสากลของไทยนะครับต้องกลับมาต้องแก้ไขเรื่องของแท็กติกความแม่นยำในการชกนะอีกต่อไปนะเป้าหมายคือเหรียญในเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักมวยของเรานะจบรายการนี้ไปต่อครับนะไปต่อกับการแข่งขัน World Boxing Cup China 2026นะครับ 15-20 มิถุนายนที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมวยคือความหวังในเอเชียนเกมนะครับรวมถึงแบดมินตันด้วยนะแบดมินตันนี้ก็แข่งขันกันอยู่นักกีฬาแบดมินตันอาชีพของเราไปแข่งขันกันที่นู่นนะที่สิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750วันนี้ของเรามีคนเดียวที่แข่งขันก็คือครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะครับก็เจอกับฮินะอาเคชิมือ22ของโลกจากญี่ปุ่นคู่นี้สู้กันดูเดือดนะครับใน World Tour Super 750นะครับครีมเล่นได้ดีชนะไปก่อนในเกมแรก22-20นะครับแต่ว่าในเกมที่2เล่นกันแบบโอ้โหนู่นแล้วครับเล่นกันถึงไทเบรกก่อนที่จะมาเสมอกันช่วงดิวส์นะครับ23-23เป็นดาวรุ่งจากญี่ปุ่นครับโอ้โหเซฟได้แล้วก็เซฟแมตช์พอยต์แล้วก็ชนะไว้ด้วยนะฮินะอาเกชิชนะไป25-23ครับแล้วก็มาลุ้นกันถึงเซตที่3ครับปรากฏว่าเกมสูสีในช่วงต้นๆ นะครับพอหลักที่15-16ทางด้านของอาเคชินะครับก็เร่งเครื่องนะครับด้วยความแม่นยำกว่าชนะไป21-17ก็ทำให้ครีมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะยุติไว้แค่เพียงรอบแรกแต่ว่านักกีฬาไทยแข่งขันกันต่อนะพรุ่งนี้27พฤษภาคมกับแบดมินตันนะครับชมได้ทาง True Sport 7นะครับแล้วก็9:00 นไปต้นไปนะถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เรื่องของแบดมินตันเดี๋ยวนักกีฬาไทยลงแข่งขันจะรายงานในแวดวงกีฬานะครับพูดถึงแบดมินตันคุณผู้ฟังครับเวิลด์ทัวร์ปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของปีหน้าเรื่องของแบดมินตันแน่นอนแล้วครับจาก21เหลือ15แต้มต่อเกมเล่นกัน2ใน3เกมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารายการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับนะจากซุปเปอร์พันเนี่ยนะก็จะมีการลดหย่อนซุปเปอร์750จะมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
รายการซุปเปอร์พันปีหน้าเพิ่มเดนมาร์กโอเพ่นมาจากซุปเปอร์750มาเป็นซุปเปอร์พันเงินรางวัลสูงขึ้นแน่นอนนะครับส่วนสิงคโปร์นะสิงคโปร์โอเพ่น750ที่แข่งอยู่ตอนนี้เนี่ยปีหน้าจะลดระดับเหลือซุปเปอร์500นะเท่ากับฮ่องกงนะที่ได้ขยับขึ้นมา200-300เป็นฮ่องกงกับสิงคโปร์จะเป็นซุปเปอร์500เท่ากับไทยด้วยไทยแลนด์ก็อยู่ที่เดิมครับซุปเปอร์500นะครับไทยแลนด์ก็มีสิงคโปร์นะแล้วก็มีฮ่องกงที่ได้ซุปเปอร์500นะครับส่วนรายการซุปเปอร์300 Thailand Master ยังอยู่นะครับแล้วก็มีไต้หวันก็ยังอยู่นะครับนะซุปเปอร์300ส่วนรายการอีกรายการนึงก็คือซุปเปอร์100จะมีการถ่ายทอดสดแล้วนะแต่เดิมรายการซุปเปอร์100ในรายการต่ำนะก็ไม่มีการถ่ายทอดสดนะตอนนี้จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนเรื่องของซุปเปอร์พันนะเมื่อก่อนเนี่ยรายการใหญ่ๆเนี่ยจะมีแข่งพร้อมกัน3ขอดหรือ4ขอดนะจะมีถ่ายทอดสดบางขอดขอด1ขอด2เนี่ยนะบางขอดไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่เมื่อแมตช์การแข่งขันที่เร็วขึ้นคาดว่าเพราะแต้ม15นะครับBWF เนี่ยนะผลักดันมีการนับคะแนนใหม่อนาคตในปีหน้าเราจะได้ทุกคู่ถ่ายทอดสดนะในรายการซุปเปอร์พันจะได้เห็นการถ่ายทอดสดทุกรายการนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันเรื่องของแบดมินตันแล้วพูดถึงเรื่องของแบดมินตันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของเมื่อสักครู่เอเชียนเกมคุณผู้ฟังครับเอเชียนเกมเนี่ยดูได้นะในการถ่ายทอดสดนะ AIS Play เขาได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับแล้วก็เอเชียนพาราเกมนะครับ18ถึง24ตุลาคมในปีนี้นะฮะอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะ Official Broadcaster บนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV นะครับซึ่งก็ทางด้านของ AIS นั้นก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกันเชียร์ถ่ายทอดนะให้ชมนักกีฬาไทยแบบติดขอบสนามนะส่งสัญญาณตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะก็ทุกแมตช์ทุกนัดนะคุณภาพแบบFull HD นะครับในช่องทางของ OTT ออนไลน์แล้วก็ IPTV นะครับก็ภาคไทยนะทั้งถ่ายทอดสดไฮไลท์รีรันนะครับให้คนไทยได้ชมกันนะบนแอปพลิเคชันเดียวนะรองรับทุกอุปกรณ์นะครับก็ทาง AIS นะครับคุณรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจฝ่ายงานธุรกิจ entertainment ของ AIS นะครับรวมถึงท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกันนะครับระหว่างกกท.กับ AIS นะครับก็ร่วมมือกันแบบต่อเนื่องแหละนะครับเพื่อที่จะเป็นกลางในการเชื่อมโยงให้คนไทยได้ดูเอเชียนเกมนะผ่านแพลตฟอร์มนะครับของ AIS Play นะครับเอเชียนเกมเอเชียนพาราเกมนะครับไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีแต่มีแอปพลิเคชันของ AIS ก็ดูกันได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นรายการที่ร่วมมือกันนะครับการถ่ายทอดสดที่ครอบคลุมมีคุณภาพนะครับไม่ใช่เป็นแค่ขวัญกำลังใจของนักกีฬานะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงแล้วก็เลือกชมกีฬาที่ชื่นชอบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้อีกด้วยนะฮะนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลมี2รายการในการนี้รายการที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือก่อนที่ไปเรื่องของเนชั่นลีกนะครับวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอนะประเภทชายเนี่ยเมื่อกี้มีการแข่งขันกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว25พฤษภาคมวันนี้แข่งขันด้วยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับผลการแข่งขันมีหลายคู่นะผมท้าความตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่ถึงวันนี้ด้วยที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับราชนาวีแพ้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 1-3 เซตนะครับกองทัพอากาศชนะวิทยาลัยนครราชสีมา 3-0 เซตวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียชนะไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาคร 3-0 เซตกองทัพบกชนะทีมประเสริฐนิกรกุล 3-0 เซตกองทัพอากาศชนะราชนาวี 3-0 เซตนี่ราชนาวีแข่ง2วันวันนี้นะแข่ง2วันในแพ้2นัดแล้วนะครับแล้วก็วิทยาลัยนครขอไปนะครับวิทยาลัยนครราชสีมานะครับเมื่อวานชนะเมื่อวานแพ้วันนี้ก็แพ้ทีมเสน่ห์จันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษ2-3เซตนะครับเมื่อวานแพ้0-3วันนี้แพ้2-3นะครับส่วนกองทัพบกนะครับเมื่อวานเอาชนะศรีสะเกษนิกรกุลวันนี้ชนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย3-0เซตกองทัพอากาศนะครับเอาชนะวิทยาลัยนครราชสีมานะรายงานไปแล้วนะ3-0เซตนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก็วอลเลย์บอลเซตประชาชนกอชายนะครับแข่งขันกันยาวเลยนะครับ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปเชียร์กันได้นะครับชมฟรีนะครับ25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนพูดถึงวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับทางด้านของท่านนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ท่านให้แถลงข่าวกันนะครับว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกคราวนี้ของเรานี่ขาด3ตัวหลักนะนะครับบุ๋มบิ๋มชัชชินออนโมกศรีมีอาการบาดเจ็บนะเตยหัตยาบำรุงสุขนะครับแล้วก็วิภาวีสีทองนี่ยังไม่สมบูรณ์นะครับในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่านักวอลเลย์บอลหญิงก็ยังเดินหน้าเต็มกำลังนะครับโค้ชออสนี่ซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของวอลเลย์บอลก็ทำกิจกรรมครอบครัววอลเลย์บอลนะครับเอานักวอลเลย์บอลไปคล้ายกับละลายพฤติกรรมร่วมทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยที่มาร่วมกันนะครับก็รอเชียร์กันสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์1สัปดาห์2สัปดาห์3ของเราเล่นในบ้านสัปดาห์ที่2บัตรหมดแล้วรอชมทางทีวีนะนะครับนะบัตรหมดแล้วแต่ว่าเรื่องของวอลเลย์บอลที่พูดก็เรื่องของโครงการ Domestic Power Volleyball นะครับก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเดินหน้าโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพเต็มระบบครบวงจรครับ Domestic Power 2026ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลนะส่งเสริมและพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับอาชีพและทีมชาตินะครับพันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานขออภัยครับในส่วนของหน่วยราชการในพระองค์เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร Domestic Power 2026ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยมีดร.ภัทรพงษ์พงษ์สกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวนะครับซึ่งโครงการ Domestic Power Volleyball นะครับดำเนินภายใต้นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาคนและพัฒนาชาตินะครับและนอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระตราสัญลักษณ์โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประดิษฐานบนถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนนะครับซึ่งในการดำเนินงานในปี2568นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็น1ใน7ชนิดกีฬาที่นำร่องของโครงการได้ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับ57โครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นรวมถึงประกอบด้วยกิจกรรมหลัก4กิจกรรมหลักนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศนะครับกิจกรรมพี่สอนน้องวอลเลย์บอลกาสรูทนะครับอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนใน7ภูมิภาคและการสรรหาพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งมุ่งสู่แคมป์ระดับทีมชาตินะครับส่วนในปี2569สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายกสมาคมพลท่านนายกสมาคมนายสมพรใช้บางอย่างนะครับก็บอกว่าก็เดินหน้าในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีกิจกรรมกว่า31โครงการนะครอบคลุมทั้งการแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนนะครับการพัฒนานักกีฬาชั้นยอดและกิจกรรมวอลเลย์บอลกราสรูทนะครับเพื่อต่อยอดส่งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับรวมถึงผลักดันผู้ฝึกสอนเข้าสู่มาตรฐานสากลผ่านหลักสูตร FIVB Code Course ระดับที่1นะครับนะแล้วก็นี่คือกิจกรรมคร่าวๆนะท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยบอกว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่มีศักยภาพของประเทศไทยนะครับได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นที่กีฬาที่นำร่องของโครงการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ดำเนินการโครงการ Domestic Power Volleyball นั้นตั้งแต่ปี2568ที่ดำเนินการไปทั้งหมด57โครงการก็ถือว่าเป็นการประเดิมเต็มระบบพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยเพื่อให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตั้งแต่การส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนระดับยากการสร้างแรงบันดาลใจการพัฒนาผู้ฝึกสอนการจัดการแข่งขันอย่างมีมาตรฐานรวมถึงการพัฒนานักกีฬาที่มีศักยภาพสู่ในระดับทีมชาติไทยต่อไปนะครับเราได้เห็นนะครับกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะเราก็มีดาวรุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ก็คือการแข่งขันล่าสุดนะครับนะซีเล็กประชาชนก็กำลังแข่งขันกันอยู่ไปเชียร์กันได้นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นี่คือหนึ่งในโครงการ Domestic Power Volleyball นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของ
ฟุตบอลนะตอนนี้ BG นี่BG ปทุมนี่นักเตะหลายคนนี่ต้องบอกว่าลุกเกือบทั้งทีมนะเอกนิษฐ์ปัญญาเจ้าบุ๊กนะฮะอยู่เมืองทอง BG ซื้อนะใช้มาตอนแรกอยู่ไหนล่าสุดก็กลับจากญี่ปุ่นมาอยู่ BG อารวาสอยู่เมืองทองนะไปอยู่ญี่ปุ่นกลับมาอยู่ BG ซื้อมาปั๊บใช้ไม่ถูกหรือว่าใช้ดึงศักยภาพมาไม่ได้นะก็ทำให้ปีนี้นะเจ้าบุ๊กไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ BG ปทุมนะน่าเสียดายนะ BG ปทุมเนี่ยผมเชียร์อยู่นะก็มีหลายๆนักเตะนะครับทางด้านพีรวัฒน์นี่เคยอยู่ BG ปทุมนะไปอยู่บุรีรัมย์ก็โรดเลยวรชิตกฤษีบำเพ็ญรุ่งอยู่กับชลบุรี BG ซื้อมาแต่ว่าคือไม่รู้ว่าใช้ไม่ถูกทางหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะก็มาอยู่ในแผนการนำทีมของ BG ปทุมนะไปอยู่ท่าเรือโอ้โหตัวนี้เป็นหัวใจแนวรุกเลยนะฮะและตอนนี้ล่าสุดก็อีกนิดปัญญาแล้วล่ะครับก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วนะครับเรื่องของพลังการนะโอ้โหนี่แม้ว่าตกสู่ไปสู่ลีก2นะฮะพลังการนะปรากฏว่านะทางด้านของพลังการนี่ได้นักไม่ใช่ได้นักเตะสิต้องเรียกได้โค้ชคนใหม่แล้วนะโค้ชคนใหม่นี่แหมขึ้นชื่อปั๊บนี่นะอาจารย์ปาร์คซงฮอนะฮะอาจารย์ปาร์คนี่เคยคุมเวียดนามแล้วก็ถือว่าเป็นโค้ชที่โอ้โหโหดนะเรื่องของความฟิตไม่ต้องพูดนะนักเตะคนไหนฟิตไม่ถึงไม่มีอย่าหวังนะว่าอาจารย์ปาร์คจะให้ลงอ่ะปาร์คซงฮอจะเข้ามาดูไทยลีก2กับพลังการโอ้โหคิดดูสิใครจะเชื่อครับระดับทีมพลังการจะเอาโค้ชระดับนี้มาร่วมทีมได้นะครับคุณหมอนะคุณหมอประวัติกิจธรรมนุคุณหมอประวัติกิจธรรมนุกูลกิจนะครับประธานสโมสรพลังการ FC นะโอ้โหได้ดีลแบบโค้ชอาจารย์ปาร์คซงฮอนะมาร่วมทีมนะแล้วก็จะมีน้องๆในทีมด้วยที่เป็นทีมโค้ชอยู่ก็จะได้เรียนรู้จากอาจารย์ปาร์คด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าปาร์คซงฮออดีตเฮดโค้ชของเวียดนามจะมาคุมพลังการนะครับนะก็รอติดตามกันนะเป็นซีซั่นวงการซีซั่นของวงการฟุตบอลในไทยลีก2นะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 นะ U23 ตอนนี้นะก็รายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศรายชื่อมาเพื่อที่จะอุ่นเครื่องนะ3นัดนะครับทีมพลังการเนี่ยนะอุ่นเครื่อง3นัดในการเจอกับคีร์กีสถานนะครับเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับหรือว่า UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนะครับซึ่งการรายงานตัวครั้งนี้มีคนหนึ่งถอนตัวนะกองหลังก็คือชินเงินพุตันหยงนะจากสิงห์เชียงรายไม่สมบูรณ์นะครับสโมสรก็ขอตัวกลับไปนะแล้วบอกว่าขอถอนตัวนะครับทางสมาคมฟุตบอลนะทางด้านของโค้ชก็เลือกนักเตะคนใหม่ก็คือบุคคลีเหลี่ยมดีนะจากชลบุรี FC มาแทนนะครับก็มารายงานตัวนะประกาศรายชื่อมานะยังไม่ครบนะครับขาด4คนยังมีฟุตบอลช้าง FA ครับรอบชิงชนะเลิศอีกนะบุรีรัมย์เนี่ยจะเจอกับประจวบบุรีรัมย์ก็มีอยู่1คนนะธนกิจโชคเมืองปักนะกองกลางดาวรุ่งนะฝีเทคนิคดีมากคนนี้นะแล้วก็มีพลเอกมณีกรอุเซมาจากพลเอกมณีกรอุเซมาเที่ยงคำนะครับแล้วก็เจฮอนาฟี่ชามะจากพีทีประจวบ FC นะฮะซึ่งเป็นคู่ชิงสองคนนี้ก็ยังไม่มารอจบช้างเอเวอร์คัพก่อนนะก็พอมาถึงก็ทางด้านของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอนุกูลก็จับนักกีฬาตรวจชีพประจรวัดความดันค่าน้ำส่วนสูงทุกอย่างหมดนะครับนะเรื่องของอินบอดี้อะไรต่างๆนะครับเพื่อทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกายกล้ามเนื้อต่างๆนะฮะทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายสปีดความเร็วความทนทานดูว่าใครหลังจากที่ปิดฤดูกาลแล้วใครฟิตไม่ฟิตเดี๋ยวจะว่าวางแผนกันต่อนะครับพอเลือกมาเยอะเนี่ยแต่ว่าเรามีอุ่นเครื่อง3นัดนะครับทางด้านของโค้ชธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลก็บอกว่าแมตช์นี้ก็สำคัญแหละเพราะว่ามีนักเตะมาเยอะนะครับ26คนนะก็มีการอุ่นเครื่องกัน3นัดแน่นอนแล้วครับโฟกัสทั้ง3นัดเลยก็จะมีการโรสเตชันนะครับทั้ง3นัดอยู่ในเกมที่ต้องมองต้องให้ความสำคัญหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเจอกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันรายการใหญ่นะเราจะมีเกมอุ่นเครื่องก่อนนะครับก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยชุด U23 นะเราได้มีเกมอุ่นเครื่องดีๆ3นัดก่อนที่จะไปลุยเอเชียนเกมนะครับนะ
ชุดนี้เนี่ยมีคนหนึ่งที่ผมแอบดูอยู่นะฮะนอกจากโชคเมืองปักนะน้องน้องธนกิจนะที่ยังไม่มานะในติดช้างเอเบครับยังมีกองหน้าของชลบุรีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดกองกลางศิรภพวันดีนะคนนี้คนนี้นะก็ไปเล่นอยู่ซ้อมอยู่ไปที่โปรตุเกสด้วยผมจำไม่ผิดนะก็คือน่าจะเป็นตัวหลักของเราในเอชเกมคราวนี้นะครับฟุตบอลรายการนี้นะครับนะฮะนักกีฬาก็จะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะไปแข่งขันนะครับนะอุ่นเครื่องนะฮะนัดแรกกับคีร์กีซสถาน U23 วันที่3 มิถุนายนนัดนี้เนี่ยอุ่นเครื่อง

0: ขันแน่นอนแล้วครับแจ้งให้ทราบได้นะครับก็ยังมีผลนะครับเพราะว่าที่บอกว่าอุ่นเครื่องแบบปิดข้อนักกีฬานะแต่ละทีมก็ไม่อยากจะเอาภาพออกมาให้คู่แข่งนะเอเชียนเกมต้องเจอกันอยู่แล้วนะได้เห็นนะว่าแต่ละทีมเล่นยังไงเล่นยังไงนะครับเพราะว่าไทยคริกเก็ตสากลใต้ในเอเชียนเกมไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยกันอยู่แล้วประมาณนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบเหมือนกันนะครับส่วนการถ่ายทอดสดในวันที่6มิถุนายนนะครับก็ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ช่องทางต่างๆของไทยรัฐนะครับเขาถ่ายทอดสดนะครับนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฟุตบอลในประเทศนะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศนะฮะฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็ตอนนี้นะแอนดี้โรบินสันเนี่ยนะครับนักเตะลิเวอร์พูลซึ่งหมดสัญญานะฟรีเย่นไปแล้วนะหมดสัญญากับทางลิเวอร์พูลไปแล้วนะตอนนี้กำลังเส้นทางของโรบินสันนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าสเปอร์นะฮะจะดึงเป็นทีมเต็งที่จะดึงตัวไปร่วมทีมนะสเปอร์ตอนแรกก็ถ้าตกชั้นไม่เอานะถ้าสเปอร์ตกชั้นก็ดินจะพับลงนะก็ไม่ได้คุยแต่ว่าสเปอร์อยู่ต่อก็ทำให้สเปอร์สนใจที่จะคว้าแอนดี้โรบินสันนะครับกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์นะครับอดีตแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลมาร่วมทีมนะครับแต่ว่านะครับรายงานว่ายูเวนตุสนะครับทีมจากเกาโชซีอานะซึ่งนัดสุดท้ายพลาดอย่างน่าเสียดายจะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วแต่เล่นแพ้ครับก็ลงมาเล่นยูโรปาลีกสนใจแอนดี้โรบินสันนะแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมนะก็รอดูนะครับว่าสเปอร์ซึ่งกำลังเจรจากับโรบินสันมาตลอดแล้วนะครับกำลังใกล้มันลุกข้อตกลงข้อสัญญาแล้วยูเวนตุสก็กำลังเข้าร่วมในการคว้าดีลครั้งนี้ด้วยนะครับแอนดี้โรบินสันเนี่ยย้ายจากเฮาซิตี้มาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับลงเล่นมาตั้งแต่ปี2517นะครับ378นัด14ประตู69แอสซิสต์นะครับส่วนกองหน้าของลิเวอร์พูลนะครับนะฮะใครจะมาแทนโมฮัมหมัดซาลาห์นะครับคิงโมได้ออกไปยังไปอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าคนที่มีชื่อออกมานะครับชื่อออกมาคร่าวๆนะพอเห็นลางๆก็คือชาร์ลอตต์โบเวนนะคนนี้ชอบยิงนะลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่กับเวสต์แฮมนะครับกัปตันทีมเวสต์แฮมซึ่งตอนนี้เวสต์แฮมตกชั้นไปแล้วนะครับอายุ29ปีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวหลักระยะยาวแต่ชาร์ลอตต์โบเวนเล่นในตำแหน่งเดียวกับซาร่าเป็นขวาธรรมชาติกองหน้ามาเลข10ก็ทำได้นะครับก็เวสต์แฮมตกชั้นไปแล้วนะครับแล้วก็เวสต์แฮมคงจะไม่อยากจะจ่ายค่าเหนื่อยสูงๆแพงๆนะครับให้กับชาร์ลอตต์โบเวนนะเพราะตกชั้นรายได้ก็ลดลงไปด้วยลิเวอร์พูลกำลังมองชาร์ลอตต์โบเวนแล้วก็การที่ลิเวอร์พูลไปทั่วยุโรปมีผลด้วยอ้าวรอดูนะครับนะทางด้านของชาร์ลอตต์โบเวนจะเล่นในกับลิเวอร์พูลหรือไม่รอดูนะครับค่าตัวไม่เกิน30ล้านปอนด์แหละนะครับวันนี้หมดแล้วนะครับแวดวงกีฬาพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธโลกร่วมการประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ณสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมการนำหลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลทัวร์นาเมนต์ณัฐนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองรุ่น51กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไทหูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือAI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วโดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับภัย AI โดยนำหลักมนิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AIเพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพศและร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพ.ศ.โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญกระสาบเฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกระสาบทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิงข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการบริการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดยเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีนั้นในการนี้ผมพลวัตโทยุทธนาไทยพฤดีซึ่งเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่าในนามของคณะเนี่ยเราขอประจักษ์จุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวหรือการเสนอข้อความของนายปิยบุตรนะแสงกนกุลเนี่ยอย่างยิ่งเพราะว่ามันขัดกับการดำเนินการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ประมุขซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็ผิดกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบดังกล่าวด้วย
4: ด้านพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา10บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะองคมนตรีและมาตรา11กำหนดให้การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขณะที่มาตรา12กำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามขององคมนตรีพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศพร้อมเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงกับกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของอดีตพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อบุคคลและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมสอบถามอาการและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน17นายรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายให้หน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่การดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นและต้องกักกันตัว21วันแม้ไม่มีอาการป่วย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569โดยกล่าวว่าภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยอีโบลาแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคซึ่งที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้ง2ประเทศ ดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคทางนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าสหรัฐยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีหลังรัสเซียประกาศแผนโจมตีกรุงเคียฟรอบใหม่รวมทั้งโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างเป็นระบบพร้อมประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศต่างๆให้เดินทางออกจากกรุงเคียฟโดยเร็วที่สุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแคว้นลูฮันซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังจีนที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก160ล้านหยวนหรือประมาณ767ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเช่นมณฑลอานฮุยมณฑลหูหนานมณฑลกุ้ยโจและนครฉงชิ่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจีนยังเปิดเผยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเมืองหลิวโจวเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและทำให้อาคาร13แห่งพังถล่มสำนักข่าว AFP รายงานว่าบรรดาประเทศในยุโรปกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากปรากฏการณ์โดมความร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกซึ่งจะเสมือนฝาครอบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไว้ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยอังกฤษสามารถบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 34.8 องศาเซลเซียสด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศเตือนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่แคว้นลาซิโยของอิตาลีออกมาตรการระงับการทำงานกลางแจ้งช่วงเวลา 12:30 นถึง 16:00 นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการ I Hofen Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมือง I Hofen ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียไฮฟ์นักชกเจ้าถิ่นไป3ต่อ2คว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วยโปรแกรมต่อไปทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึก World Boxing Cup China 2026ณเมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติก่อนทำศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์พ่ายให้กับฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยมีนายภัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบเงินสนับสนุนณหอประชุม0301ชั้น4อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากทพ.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและกีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งยังเป็นกีฬาความหวังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทัพนักกีฬายิงเป้าบินคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาเทคบอลคว้าได้5เหรียญทองและล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบิสเกมครั้งที่6อีกด้วยโดยกทพ.เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของกีฬาทั้ง2ชนิดจึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมสามารถพัฒนานักกีฬาเลือดใหม่และส่งเสริมนักกีฬาทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสโมสรพลังการ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮันซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพานุพงษ์วงษาอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สมาคมมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่โดยการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ
11: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
1: นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายมานิตวัฒนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพรายการบาสเกตบอลไทยลีก2026โดยการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกในปีนี้
12: จะมีทีมชั้นนำของประเทศ10ทีมนำโดย High Tech Basketball Club แชมป์เก่าและสโมสรคริปโตโคบลาเชียงรายรองแชมป์เก่าร่วมชิงชัยในรอบแรกของเลกแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่2ก่อนจะนำ4ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพย์ออฟชนะ2ใน3เกมซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8สิงหาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตะสีโล
14: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันเช่นเคยในค่ำคืนวันนี้ช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะก็ได้นำผลงานวรรณกรรมนะคะที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะซึ่งชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะที่เป็นผ่าน2ใบวางซ้อนกันใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างนะคะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณมุทิตาอิทธิผลค่ะได้บันทึกเสียงวรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางวิทยุนะคะเรื่องราวของในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ฉันเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ความไว้วางใจต่อคนอื่นคนอื่นก็จะไว้วางใจเราด้วยแม้ว่าเราจะแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่เราควรจะอยู่ด้วยความไว้ใจต่อกันมากกว่าหวาดระแวงและทำร้ายกัน

ยามบ่ายแสนอบอ้าวในชั่วโมงเรียนที่เราเจอกันครั้งแรกผมถามนักศึกษาว่าพวกเขาคาดหวังอะไรกับการเรียนวิชานี้ขอให้ทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็นความแปลกหน้าทำให้นักศึกษาทั้งชั้นเงียบนิ่งมองหน้ากันไปมาผมต้องผ่อนคลายด้วยการบอกว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเปิดใจกับพวกเขาถึงการต้องเข้ามาสอนวิชานี้ผมเป็นผู้สอนมือใหม่ไม่รู้ว่าควรจะวางตัวหรือว่าจัดเนื้อหารายละเอียดอย่างไรยังมีอาการประมาเมื่อต้องอยู่หน้าห้องเคยเป็นแต่เพียงผู้เรียนเมื่อต้องมาสอนแล้วก็ยืนต่อหน้านักศึกษาราวครึ่งร้อยผมไม่รู้ว่าจะจัดท่าทางยังไงให้เหมาะสมนักศึกษาชายคนหนึ่งคงเห็นอาการเหล่านี้รวมถึงบรรยากาศวังเวงที่อยู่ในห้องเขาจึงยกมือขึ้นถามทำลายความเงียบทำไมอาจารย์ถึงได้มาสอนวิชานี้ครับเป็นคำถามที่ผมอยากตอบอยู่พอดีผมจึงตอบนักศึกษาไปว่าตัวเองเหมือนนักมวยที่ต้องมาขึ้นชกแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ขอลาศึกษาต่อผมเข้ามารับไม้ต่อจากนักวิ่งคนก่อนที่ออกสตาร์ทจากจุดเริ่มต้นมาได้สักระยะโดยปกติแล้วการเรียนการสอน1เทอมมี16สัปดาห์หรือว่าราว4เดือนผมมายืนหน้าห้องเรียนในสัปดาห์ที่5หลังจากที่ตัวเองเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้2สัปดาห์เมื่อนักมวยตัวจริงไม่อยู่ผมจับพลัดจับผลูขึ้นชกไม่รู้จักคู่ต่อสู้รู้สภาพแวดล้อมรู้ปัจจัยต่างๆบนเวทีพอรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองต่อจากพี่อุทิศเวลาราว2สัปดาห์นั้นผมค้นเอกสารและก็เนื้อหารายละเอียดของวิชาเพื่อเตรียมสอนผมไม่รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะเป็นยังไงใครเก่งไม่เก่งแต่ว่าผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมเป็นนักมวยที่มีรั้วเวทีและคู่ต่อสู้เป็นยังไงทำได้เพียงแค่ฟิตซ้อมเพื่อทำให้ร่างกายตัวเองเข้มแข็งหลังจากตอบคำถามของนักศึกษาถึงเหตุที่ต้องเข้ามาสอนวิชานี้แล้วผมสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณในทางที่ดีพวกเขาขยับเนื้อขยับตัวดูผ่อนคลายไม่เกร็งและก็เงียบเหมือนช่วงแรกมีเสียงถอนหายใจโล่งอกดังมาจากมุมหนึ่งของห้องระยะเวลาของการอย่างเชิงผ่านพ้นผมถามพวกเขาซ้ำว่าคาดหวังอะไรกับวิชานี้นักศึกษาชายที่นั่งหลังห้องยกมือขึ้นทันทีผมคาดหวังว่าอาจารย์จ่อข้อสอบง่ายๆคาดหวังว่างานจะไม่เยอะที่สุดของที่สุดนะครับผมก็คาดหวังว่าอาจารย์จะให้เอแก่พวกเราเสียงโห่ฮาของเพื่อนๆดังขึ้นเหมือนเข้าเป็นหัวโจกเป็นผู้กล้าเป็นตัวป่วนของห้องแต่คำตอบของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองแล้วก็ความใกล้ชิดผมยิ้มแล้วก็ตอบเขาคุณคาดหวังมากเกินไปหรือว่าที่สุดของที่สุดแล้วคุณอาจจะคาดหวังเกินศักยภาพของตัวเองผมย้อนกลับครืนคราวนี้เสียงโห่ฮาในห้องยิ่งดังไปใหญ่จนผมจะต้องยกมือห้ามก่อนจะเริ่มชี้แจงถึงแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนในห้องจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยกับสังคมแล้วก็การเมืองในแต่ละยุคสมัยผมอยากให้พวกคุณเข้าเรียนเพื่อที่เราจะมาคุยกันแชร์ความคิดเห็นแชร์มุมมองใครไปอ่านวรรณกรรมเรื่องไหนมาบ้างแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังช่วยกันคิดช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าวรรณกรรมการเมืองสะท้อนสังคมยังไงนักเขียนใช้สัญลักษณ์อะไรเราศึกษาวรรณกรรมการเมืองกันไปทำไมแล้ววรรณกรรมการเมืองส่งผลกับชีวิตของเราอย่างไรคำถามเหล่านี้พวกเราต้องช่วยกันหาคำตอบร่วมแสดงความคิดเห็นผมอธิบายรายละเอียดการเรียนการสอนคร่าวๆเพื่อให้นักศึกษาเห็นแนวทางนักศึกษาชายคนหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องยกมือขึ้นขณะที่ผมกำลังจะเปิดสไลด์สอนผมพยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้อย่างเป็นกันเองสบตาเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจตั้งแต่ต้นคาบผมรอบสังเกตนักศึกษาแต่ละคนนักศึกษาชายนั่งเงียบอยู่ที่มุมห้องมาโดยตลอดแม้ว่าเพื่อนจะส่งเสียงหัวเราะเฮฮายังไงเขาก็ยังนั่งเงียบขรึมเสมอต้นเสมอปลายอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียม
แล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับสิ้นเสียงของเขาห้องทั้งห้องกลับมาเงียบวังเวงขึ้นอีกครั้งข้าจะเปรียบเทียบให้เองฟังง่ายๆเองเคยเห็นคนเขาต้มข้าวให้หมูกินไหมเขาต้องใช้ก้อนเศร้าสามก้อนเป็นเตาไฟแล้วก็มีหม้อข้าวหมูวางอยู่ข้างบนหม้อข้าวหมูเป็นสิ่งมีค่าเปรียบเป็นประเทศชาติก้อนเศร้าทั้งสามก้อนสำคัญทุกก้อนก้อนแรกก็คือประชาชนก้อนที่สองก็คือเสรีภาพก้อนที่สามคืออำนาจอธิปไตยของปวงชนถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งเกิดล้มลงประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ถ้าล้มเมื่อไหร่ไอ้พวกหมาที่จะคอยแย่งกินข้าวหมูมันก็จะกรูกันเข้ามาแย่งพูดง่ายๆการปฏิวัติก็คือการไล่หมาออกไปจากหม้อข้าวหมูเองเข้าใจหรือยัง

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่พี่อุทิศก็มาตบไหล่ของผมเหมือนเช่นทุกครั้งที่เจอกันผมยิ้มเขินๆไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดใดเฉยชัยถามไปถึงเรื่องสารทุกข์สุขดิบอื่นๆพี่ว่าจะลาไปเรียนต่อจะให้เอกในรับผิดชอบรายวิชาที่พี่สอนพี่อุทิศเดินไปที่โต๊ะหยิบเอกสารตารางเรียนแล้วก็เดินกลับมาวางตรงหน้าผมเทอมนี้พี่สอนอยู่3วิชาเขาชี้ลงที่กระดาษวรรณคดีวิจารณ์แล้วก็วรรณกรรมเปรียบเทียบ2วิชานี้พี่รบกวนอาจารย์คนอื่นไปแล้วทีนี้ก็เหลือวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองพี่ว่าจะรบกวนเอกหน่อยผมได้แต่อึกอักไม่รู้จะตอบยังไงเพิ่งรับวิชามาจากอาจารย์2ท่านเรื่องของเนื้อหารายละเอียดผมไม่ได้หวาดหวั่นอันใดทว่าด้วยเงื่อนไขเวลาที่ผมเพิ่งเข้ามาทำงานราว2สัปดาห์ผมไม่รู้ว่าจะจัดสรรเนื้อหายังไงแล้วก็จะวางแผนไปในทิศทางไหนมีความกังวลเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาผมเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องรีเซตตัวเองเริ่มใหม่หมดทุกอย่างการห่างหายไปจากแวดวงวิชาการเกือบปีทำให้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจืดจางได้เหมือนกันมองหน้าพี่อุทิศแล้วตอบตกลงคิดถึงวันที่รับโทรศัพท์ในเย็นวันหนึ่งวันที่ชีวิตโซซัดโซเซล้มเหลวจากอาชีพการงานที่วาดฝันผมนอนซมอยู่ในห้องเช่าคิดถึงอนาคตวันข้างหน้าธุรกิจที่พังลงไปอย่างไม่เป็นท่าผมสะบักสะบอมชีวิตหลงทิศทางหลังเรียนจบปริญญาโทผมร่วมลงทุนเปิดบริษัทกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมไม่สนใจคำทัดทานของพ่อแม่ที่ให้สมัครงานเพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมรังเกียจระบบอยากเป็นเจ้านายตัวเองเบื่อการวางท่าของนักวิชาการในรั้วอุดมศึกษามารู้ตัวอีกทีนึงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หักหลังโกยเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วตลบหลังด้วยการปิดบริษัทโดยยกเหตุผลเรื่องสถานะการเงินที่ขาดทุนมาอ้างบาดลึกเข้าไปกว่านั้นก็พาหญิงสาวข้างกายของผมไปด้วยผมจนตรอกไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบาดเจ็บทั้งกายแล้วก็ใจเสียทั้งการงานเสียทั้งความรักนอนสมจมแผลราวสัปดาห์พี่อุทิศก็โทรศัพท์มาในเย็นวันหนึ่งพอดีจะเปิดรับอาจารย์เอกสนใจมากถ้าสนใจนะพี่พอมีหนทางช่วยไม่ทันที่จะได้อธิบายอะไรต่อผมรีบตอบรับพี่อุทิศทันทีกล่าวขอบคุณเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนั้นพี่อุทิศเหมือนหยาดฝนตกลงมาสู่ผมซึ่งเป็นพื้นดินแห้งผากชโลมหัวใจที่ผมหมดเรี่ยวแรงให้ฟื้นคืนมาพยุงร่างที่ล้มให้ลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งผมไม่มีทางเลือกแม้ว่าลึกๆจะรู้สึกขยะตัวเองเหมือนกันหนีจากระบบพยายามไปให้ไกลจากมันแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่ระบบหนำซ้ำยังได้รับการช่วยเหลือจากพี่อุทิศอีกความไม่ชอบมาพากลต่อกระบวนการในมหาวิทยาลัยอย่างไรมันก็สร้างรอยดำในหัวใจของผมไม่น้อยผมตระหนักว่าพี่อุทิศช่วยเหลือผมหลายอย่างต่อจากนี้ก็จะกลายเป็นบุญคุณกลายเป็นการตอบแทนกลายเป็นการติดค้างที่ไม่รู้จะสะสางหมดวันไหนผมไม่มีทางเลือกคิดเวียนวนย้ำอยู่กับตัวเองอยู่อย่างนั้นพอหนักเข้าผมก็ปล่อยวางแล้วก็บอกตัวเองว่าช่างมันปลอบประโลมตัวเองว่าที่ไหนก็คงเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือสายสัมพันธ์ของพี่น้องสายสัมพันธ์ที่เพาะบ่มจนหอมหวานผ่านวันเวลาที่ไหนก็มีสีมีสถาบันกันทั้งนั้นร่ำบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันให้ความรู้สึกกระด้างกระเดื่องนั้นเลือนหายไปกลายเป็นว่าผมต้องรับวิชาเพิ่มมาจากพี่อุทิศมา1วิชารวมกับวิชาที่รับมาจากอาจารย์ท่านอื่นอีก2วิชาผมต้องเตรียมการสอนนี่ทันเวลาในชีวิตหายไปกับการต้องค้นเอกสารและก็หนังสือหลายเล่มเพื่อเตรียมเนื้อหาผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความไว้วางใจและก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พี่อุทิศได้ช่วยเหลือผมไว้ในวันที่จนตรอก

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างท้วมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้พูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครื่นเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาถมึงถึง

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปลีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินหาผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเอาเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการค่ะได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลรายงานยอดผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2กว่า25ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลก

0: ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: รัฐบาลเปิดเผยยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2กว่า25ล้านคนขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในวันที่2ล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนสำหรับผลการดำเนินงานใน2วันนี้ระบบการตรวจสอบและการคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมกว่า 24,200,000 คนหรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบประมาณ 430,000 รายพบว่าส่วนใหญ่ 99.5% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดในเงื่อนไขของโครงการของรัฐในอดีตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ด้านผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางขานรับนโยบายรัฐบาลร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
6: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนโดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทุกรายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในสัดส่วน60-40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ด้านกรมการปกครองสั่งการอำเภอลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส
7: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรง สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaipass.thดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หึทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
14: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
13: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
14: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
13: โอเคร
15: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

0: ภัยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรพร้อมยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุ
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านพักผู้สูงอายุของภาครัฐมีผู้รอรับบริการจำนวนมากปัจจุบันได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการรองรับสังคมสูงวัยในหลายมิติรวมถึงพัฒนาผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครอบคลุม878พื้นที่ทั่วประเทศสามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 250,000 คนส่วนบ้านบางแคปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล250คนในลักษณะที่พักอาศัยประจำไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลหรือประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจและแบบพักอาศัยประเภทเสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันมีผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับบริการประเภทเสียค่าบริการมากถึง 5,877 คนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.จึงเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย7ชั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้สูงอายุได้อีกประมาณ300คนพร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงให้มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งรัดการจัดสรรนมโรงเรียนให้ถึงมือนักเรียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตสภาพคล่องอสค.อย่างเป็นรูปธรรม
3: นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นกระบวนการจัดสรรนมโรงเรียนที่พบว่าในขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมให้ไปถึงนักเรียนว่าได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้นักเรียนได้รับจัดสรรนมโรงเรียนให้ได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นเดือนนี้ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นั้นขณะนี้มีการเริ่มกระบวนการดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาช่วยดูแลและกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนอสค.ให้เป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่คาดภารกิจเสร็จสิ้นเดือนนี้
4: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภารกิจดับไฟป่าพรุบาจอที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหลังเกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้นทั้งนี้หากมีฝนตกต่อเนื่องควบคู่กับการสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอจะคลี่คลายและสามารถปิดภารกิจดับไฟป่าได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่โครงการชลประทานนราธิวาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการลุกลามของไฟโดยล่าสุดตรวจพบระดับน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนมีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของรายการในคืนวันนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อ Can't You Ever See พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี2498นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและคือวันนี้จะขับร้องโดยคุณรัฐกล้าวอมรดิษฐ์

บไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22 Can't You Ever See โดยคุณรัฐเกล้าอมรดิษฐ์เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2498ต่อได้ชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์พุกเวชและครูเอื้อนี่แหละกรุงเทพโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชแต่งทำนองค่ะและมาลีมีขายโดยคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สุนทราภรณ์กับเพลงพรานไพรที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเพลงคอยคู่โดยคุณมนธนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวศและธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องนะคะครูเอิบแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนอง

คุณสมานภายนเล่าบอกว่าคุณวินัยออกร้องเพลงต่อสาธารณะจริงๆเป็นครั้งแรกที่โอเดียนโดยครูเวทพาไปร้องเพลงธาตุน้ำเงินค่ะเมื่อปรากฏตัวบนเวทีนะคะทุกคนพากันหัวเราะดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะร้องเพลงได้แต่พอขึ้นเพลงและคุณวินัยเปล่งเสียงวรรคแรกว่ารำพึงครวญคิดชีวิตเราแค่นี้แหละค่ะผู้ฟังทั้งหมดเงียบกริบและเมื่อคุณวินัยขับร้องจนจบเพลงเสียงปรบมือก็สนั่นหวั่นไหวไปด้วยความชื่นชมต่อไปฟังคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะบ้านของเราศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะเพชรร้าวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและผู้ที่พระเจ้าสาบคุณสังคมทิมอุทัยแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารนะคะคุณประพลสุนทรจามรขับร้องค่ะ

ฟังคุณบุษยารังสีขาจันทร์รอแรมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองบัวกลางบึงโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะและคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อคุณรวงทองทองเล่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงป่านันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ังเพลงพรพรมสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะส่วนทำนองนั้นครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงแขกมอญบางขุนพรหมต่อด้วยพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองนั้นครูธนิตนำมาจากเขมรพายเรือ3ชั้นจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: บ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในสมัยพุทธกาลนั้นมีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าอุคตะเศรษฐีท่านอุคตะเศรษฐีนี้เกิดมาในตระกูลเศรษฐีอยู่ที่หมู่บ้านหัตถคามบรรดาญาติพี่น้องได้ตั้งชื่อเปิ้นว่าอุคตะกุมารครั้นเมื่ออุคตะกุมารนั้นเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาแล้วก็ได้รับการศึกษาตามสมควรแก่ฐานะอยู่ครองชีวิตในคฤหัสถ์ยาวเรือนจนกระทั่งบิดาของเปิ้นล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปอุคตะกุมารก็ได้รับตำแหน่งแห่งความเป็นเศรษฐีแทนตันบิดาเพราะดำรงอยู่ในตำแหน่งเศรษฐีผู้มีทรัพย์นักมีเงินคำกำแก้วตลอดจนกระทั่งถึงทรัพย์มรดกมากมายทรัพย์สินตั้งหลายตั้งปวงนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากบิดาและบรรพบุรุษต้นตระกูลของท่านท่านจึงมีแนวความคิดว่าบิดามารดาและบรรพบุรุษของเฮาแสวงหาทรัพย์สินเงินทองได้มาแล้วก็เอามาเก็บสะสมไว้มากมายกายกองตายไปแล้วทรัพย์สมบัติก็เอาตัวไปบ่ได้ทิ้งไว้ให้แก่คนต่างปลายหลังเมื่อยามมีชีวิตอยู่ก็บัดใจให้เกิดประโยชน์กับตนการมีทรัพย์สมบัติมากมายอย่างนี้จักมีประโยชน์อันใดล่ะเราควรจะแสวงหาความสุขสนุกสำราญด้วยการใช้จ่ายทรัพย์เหล่านี้จะดีกว่าเมื่อเกิดอย่างนั้นแล้วท่านก็เฮือบริวารจัดหาสุรานารีคือหมายความว่าจัดหาสุราตีรถเลิศแล้วก็จัดหาบรรดาสตรีสาวตั้งหลายตั้งปวงมาฟ้อนมารำมาห้อมล้อมอ้อมเป็นบริวารกับตัวกับตนอยู่ตลอดวันตลอดคืนโดยบ่ได้ทำการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยคือว่าใจชีวิตสนุกสนานเบิกบานสำราญไปวันวันตะอันแล้วก็การงานภาระหน้าที่ต่างๆก็ละไว้ทอดทิ้งไว้บ่ได้ทำงานทำการบ่ได้ทำการทำงานบริหารทรัพย์สมบัติอันใดเลยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมอ้อมเป็นบริวารเสด็จเที่ยวจาริกเตสนาอบรมสั่งสอนเวนยสัตว์ไปตามหมู่บ้านคามมณีคมน้อยใหญ่วันหนึ่งก็เสด็จมาถึงหมู่บ้านหัตติคามของอุคตะเศรษฐีแล้วก็เข้าไปประทับอยู่ณบริเวณสวนอุทยานที่ชื่อว่านาคราวณะที่นี้ก็เรื่องราวของตันเศรษฐีนั้นเป็นเรื่องราวแบบชนิดที่ว่าต้นคดและปลายตรงกล่าวคือว่าขณะนั้นอุคตะเศรษฐีมีสตรีสาวมาฟ้อนรำขับร้องบำเรอกามอยู่ตลอดเป็นนิดท่องเที่ยวแสวงหาความสำราญ

0: ไปตามสถานที่ต่างๆด้วยอาการอันมึนเมาเพราะฤทธิ์สุราหมู่บรรดาบริวารของเปิ้นก็พาเปิ้นเข้าไปในอุทยานนาคราวณะนั้นครั้นได้เหลือบแลหันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บังเกิดหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวในบาปกรรมที่ตัวเก่าทำไว้ความมึนเมานั้นก็สางซาหายไปในฉับพลันก็สามารถรวบรวมสติให้มั่นคงแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบถวายบังคมด้วยปัญจคปดิตติติติเต้าทั้งห้าแห่งและนั่งลงในที่อันสมควรแก่ตนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรหันอุคตาเศรษฐีก็ทรงมีพระราชฤทัยประกอบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณเมตตาต่อท่านเศรษฐีและยังทรงทราบว่าเศรษฐีนี้เป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยแห่งอริยมรรคอริยผลอยู่พระพุทธเจ้าจึงทรงเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดอุคตเศรษฐีครั้นเมื่อเทศนาธรรมจบลงแล้วอุคตเศรษฐีผู้นั้นก็ดำรงอยู่ในอริยภูมิสำเร็จความเป็นพระอนาคามีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนี่ขนาดเมาเหล้านะแต่ว่าพอหันพระพุทธเจ้าแล้วการเมาเหล้านั้นก็สว่างมายไปกับรวบรวมสติก็เป็นธรรมดาการที่กินเหล้ามานักนั้นมันบ่จะหายไปจากกระแสเลือดในทันทีทันใดก็แสดงว่าในระหว่างที่อุคตาเศรษฐีกำลังฟังพระธรรมเทศนาอยู่นั้นกิริยาอาการมึนเมาที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสโลหิตก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าสติเปิ้นมีนักกว่าสามารถประคับประคองสตินั้นบ่ให้หลงไหลไปกับการมึนเมาสุราอุคตาเศรษฐีนั้นเมื่อเปิ้นฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วเปิ้นก็กล่าวกับบรรดาหมู่สตรีนักฟ้อนต่างหลายว่าหมู่เธอจงรับทรัพย์จำนวนเหล่านั้นแล้วก็ไปดำเนินชีวิตตามความเพิงพอใจของเธอเสร็จแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติมอบเงินเป็นรางวัลก่าจ้างให้แก่สตรีเจ้านักฟ้อนต่างหลายที่มาบำเรอเปิ้นนั้นเอามอบเพื่อไปตั้งเนื้อตั้งตัวสืบต่อไปส่วนว่าท่านอุคตาเศรษฐีเองกับมีจิตยินดีปีติปราโมทตั้งมั่นอยู่ในการรักษาศีลถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์โดยบ่มีกำหนดประมาณแม้ในราตรีหนึ่งก็ได้มีเทวดาตนหนึ่งมาแจ้งแก่เศรษฐีว่าท่านเศรษฐีพระภิกษุรูปนนมีวิชาสามพระภิกษุรูปนั้นมีอภิญญาหกพระภิกษุรูปนั้นมีศีลพระภิกษุรูปนั้นทุศีลแม้จะได้ยินมาอย่างนั้นและตนเองก็ทราบดีมาก่อนแต่ท่านก็ยังควรไขว่ถวายทายธรรมด้วยจิตอันประกอบไปด้วยศรัทธาสม่ำเสมอในพระภิกษุเหล่านั้นด้วยคุณธรรมประจำจิตของท่านอุคตเศรษฐีอันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายถ้าจะว่าพระบดีเนี่ยตุเจ้าที่ผิดศีลผิดธรรมในสมัยพุทธกาลก็มีเทวดาก็มาแจ้งให้พ่อเศรษฐีฟังว่าตุเจ้าตนนั้นดีเนอร์มีศีลมีธรรมตนนั้นบ่ดีเนอร์ผิดศีลผิดธรรมแต่ท่านอุคตเศรษฐีบ่เคยใส่ใจเลยกับตั้งอกตั้งใจทำบุญสุนทรทานมาตลอดเปิ้นยังทำบุญถวายทานด้วยจิตเจตนาศรัทธาเลื่อมใสในภิกษุเหล่านั้นด้วยคุณธรรมประจำจิตประจำใจของเปิ้นเรื่องดังกล่าวมานี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหาร ได้ทรงสถาปนาประกาศแต่งตั้งอุคตะเศรษฐีดำรงตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกต่างหลายในฝ่ายผู้ให้ของอันเจริญจิตและเป็นผู้อุปถากพระภิกษุสงฆ์อย่างดีต่อมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ต่างหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายก็แลท่านอุคตะคฤหบดีเศรษฐีผู้นี้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ถึง8อย่างพอถึงตอนเจ้าพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งได้ฟังพระพุทธดำรัสนั้นได้ไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านหัตถิคามแล้วเข้าไปหาท่านอุคตะเศรษฐีก็ได้ถามท่านอุคตะเศรษฐีเกี่ยวกับคุณธรรมที่น่าแปลกประหลาดอัศจรรย์8อย่างนั้นท่านอุคตะเศรษฐีก็ตอบว่าท่านเองก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าคุณธรรม8อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้นั้นคืออย่างพ่องแต่ท่านก็ได้อธิบายถึงคุณธรรม8อย่างที่เกิดขึ้นในใจของท่านอธิบายให้พระภิกษุรูปนั้นฟังโดยลำดับว่า 1. ขณะที่ท่านกำลังเมาสุราอยู่ที่สวนอุทยานนาควันนั้นเมื่อได้หันพระพุทธเจ้าเสด็จมาความเมาสุราของท่านก็สูญสิ้นไปนี่เป็นคุณธรรมข้อแรกที่เกิดขึ้นในใจของท่านประการต่อมาเมื่อท่านมีจิตเลื่อมใสได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาอนุปปิกถาตั้ง5ประการคือตานกถาว่าด้วยการหื้อตานศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีลสักขกถาว่าด้วยการพรรณนาสวรรค์ชั้นฟ้ากามทีนวกถาว่าด้วยโทษของกามและเนกขัมมกถาว่าด้วยคุณประโยชน์แห่งการออกบวชการหลีกเล้นจากการระคนปนด้วยหมู่ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมโปรดแล้วท่านได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วก็มีจิตอันปลอดโปร่งอ่อนโยนปราศจากนิวรณธรรมคือธรรมะที่จะกั้นบังเอิญไปสู่พระนิพพานบังเอิญก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอริยบุคคลคือท่านฟังธรรมจบแล้วบ่มีนิวรณ์มากั้นกลางจิตใจของเปิ้นเบิกบานและผ่องใสยิ่งนักเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดปราศจากจุดด่างดำควรรับน้ำย้อมได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบภาวะจิตของท่านแล้วก็ได้ทรงแสดงสามุกกังสิกะธรรมเทศนาคืออริยสัจสี่ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทุกข์คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งการดับทุกข์มรรคคือหนทางที่ก้าวเข้าไปสู่การดับทุกข์พระพุทธเจ้าเทศอริยสัจสี่นี้โปรดท่านขณะที่นั่งอยู่บนอาสนะนั่นเองท่านก็ได้ดวงตาหันธรรมคือมีปัญญาหันประจักษ์ว่าสิ่งใดที่เกิดมาแล้วสิ่งนั้นทั้งหมดก็จะต้องดับไปจึงชื่อว่าท่านได้หันธรรมได้บรรลุธรรมได้รู้ธรรมยังถึงธรรมและหมดเวมติกังขาความสงสัยบ่มีความเคลือบแคลงเป็นผู้มีความแก้วกล้าบ่จำเป็นต้องไปเจือผู้อื่นในเรื่องสัตุศาสตร์ที่กล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่เปิ่งได้สมาทานสิกขาบทมีพรหมจรรย์เป็นที่5นี้เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ทีนี้ก็ข้อต่อมาข้อที่3โดยที่ท่านมีภริยา4คนท่านจึงแจ้งให้ภริยาทราบว่าท่านสมาทานสิกขาบทแล้วผู้ใดปรารถนาจะได้โภคทรัพย์จะทำบุญทำทานหรือจะกลับไปอยู่กับบ้านญาติของตนก็เจริญตามใจชอบตามใจปรารถนาแต่ถ้าหากปรารถนาชายใด ก็จะยกให้ชายนั้นตามต้องการภริยาหลวงจึงขอให้ตันยกให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ตัวเก่าแอบชอบพอกันอยู่ตันก็ยินดีจัดการให้ตามความประสงค์ขณะที่บริจาคภริยานั้นตันก็ไม่ได้มีจิตอันคิดฟุ้งซ่านอันนี้เป็นคุณธรรมที่แปลกอัศจรรย์ข้อที่3ในข้อที่4ท่านมีโภคสมบัติมากมายแต่ท่านไม่ได้ตระหนี่ทีเหนียวท่านได้จำแนกแจกจ่ายแก่บรรดาพระคุณเจ้านักบวชผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมโดยทั่วหน้ากันนี้เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ในข้อที่4ข้อที่5ท่านเข้าไปหาพระภิกษุรูปใดก็เข้าไปหาด้วยความเคารพเมื่อฟังธรรมก็ฟังด้วยความเคารพเมื่อพระภิกษุบัดแสดงธรรมให้ฟังท่านก็แสดงให้พระภิกษุฟังอันนี้เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ข้อที่5ข้อที่6เมื่อท่านนิมนต์พระสงฆ์แล้วแม้จะมีเทวดามาบอกท่านว่าภิกษุรูปนั้นมีคุณธรรมอย่างนี้รูปนี้มีคุณธรรมอย่างนั้นรูปนั้นมีศีลรูปนั้นบ่มีศีลท่านก็มีใจสม่ำเสมอได้ถวายทานแก่พระภิกษุเหล่านั้นโดยเท่าเทียมกันนี้เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ข้อที่6ข้อที่7แม้จะมีเทวดาเข้าไปหาท่านและสนทนาธรรมกับท่านเสมอท่านก็บ่ได้บังเกิดความลำพองใจในเพราะเหตุนั้นอันนี้เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ข้อที่7ส่วนว่าข้อที่8หากท่านจะสิ้นชีวิตก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็บ่ได้อัศจรรย์ใจอันใดเลยที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเกี่ยวพันอันจะทำให้เวียนมาเกิดในโลกนี้แหมนี้เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ข้อที่8พระภิกษุรูปนั้นเมื่อได้สนทนาและฟังคำอธิบายอย่างอันแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงคำอธิบายที่ตัวเองได้ฟังมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองว่าธรรมะที่ตั้นคฤหบดีแสดงนั้นเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ในพระทัยในเวลาที่ทรงสรรเสริญตั้นคฤหบดีแล้วส่วนว่าในคัมภีร์สังยุตตนิกายเล่าว่าตันอุคตะคฤหบดีเศรษฐีผู้นั้นได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่หมู่บ้านหัตถิกามได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมหสัตว์บางพวกเข้าสู่การปรินิพพานได้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัตว์บางพวกบางเหล่าเข้าสู่ภาวะแห่งความปรินิพพานได้ในปัจจุบันชาตินี้พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าผู้มีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นย่อมไม่ปรินิพพานในปัจจุบันชาตินี้ส่วนผู้ที่ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพานในปัจจุบันชาตินี้ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระท่านอุคตะมหาเศรษฐีก็เคยเป็นคฤหบดีเช่นเดียวกันวันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าปทุมุตระท่านได้หันพระพุทธองค์ทรงประกาศยกย่องอุบาสกคนหนึ่งว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมมากกว่าใครทั้งหมดในบรรดาฐานะท่านที่บำรุงพระสงฆ์เรียกกันว่าสังคุปฐากท่านก็มีความเริ่มใสได้ปรารถนาจะรับตำแหน่งความเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์อย่างนั้นในอนาคตจึงได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตลอดชีวิตและได้รับตำแหน่งนั้นสมดังความมุ่งมาดปรารถนาในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมมติถ้ามีคนมาถามว่าโลกมนุษย์นี้อยู่ง่ายกับอยู่ยากในส่วนของอาตมานั้นอาตมาก็จะตอบว่า ถ้าเฮาทำตัวให้มันอยู่ง่ายโลกนี้ก็จะอยู่ง่ายแต่ถ้าเฮาทำตัวให้มันอยู่ยากโลกนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ยากเพราะฉะนั้นเฮาจะทำอย่างใดคือวิถีชีวิตของเฮานั้นอยู่แบบเรียบๆง่ายๆโดยบ่พอมีอุปสรรคปัญหาอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องมากนักวันก่อนนั้นมีโยมมานมัสการอาตมาภาพและมาปรึกษาหารือว่าในตอนนี้เนี่ยชีวิตของเปิ้นค่อนข้างที่จะมีความหม่นเล้าเศร้าหมองพ่องมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตเนื่องด้วยว่าเปิ้นถูกนายผู้บังคับบัญชาของเปิ้นนี่เนี่ยกีดกันทุกอย่างทุกประการเวลาทำงานทำดีๆก็มักจะถูกคอมเมนต์ว่าทำเกินหน้าเกินตาเวลาถ้าบ่ทำก็มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเลาะและบ่เอาการบ่เอางานแทนที่ว่าการทำงานโดยความตั้งใจนั้นจะทำให้เพิ่นได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศ2ชั้น3ชั้นแต่ปรากฏว่ากลับบ่ได้เลื่อนขั้นบ่ได้เลื่อนยศแต่อย่างใดเลยเรื่องนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับประวัติของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงดำรงตำแหน่งคล้ายกับพระมหาอุปราชแต่ว่าสูงกว่าตำแหน่งพระมหาอุปราชถ้าจะว่ากันไปแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สองอย่างกรณีพระบรมมหาราชวังอันเป็นวังหลวงที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะเรียกว่าพระบวรราชวังอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าเปิ้นมีพระราชฐานะสูงกว่าบรรดาองค์รัชทายาทมหาอุปราชต่างหลายต่างปวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าการเป็นพระมหาอุปราชนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะวางพระองค์ลำบากถ้าทำการทำงานอย่างดีเกินไปขยันเกินไปก็มักจะถูกเพ่งเล็งว่าล้ำหน้าล้ำตาวังหลวงแต่ถ้าหากว่าบ่เอาการบ่เอางานอย่างใดก็อาจจะถูกมองว่าเฉื่อยชาบ่รับผิดชอบในภาระธุระหน้าที่การงานตามยศถาบรรดาศักดิ์ที่จะพึงประพฤติและพึงปฏิบัติคนเฮาก็เชกเช่นเดียวกันเฮาทำดีถ้าคนมีความปรารถนาดีต่อกันเฮาทำดีเขาก็จะว่าดีขึ้นไปเฮาทำชั่วเขาก็ยังว่าดีอยู่แต่ถ้าคนติดปรารถนาบ่ดีต่อกันเป็นศัตรูต่อกันทำดีเพียงใดก็ตึงบ่ได้รับการยกย่องสรรเสริญยิ่งทำชั่วไปแล้วก็ยิ่งจะถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมเพื่อจมดินจมน้ำไปเลยเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกของมนุษย์เฮานี้เนี่ยเราต้องวางตัวไว้ให้เหมาะสมแล้วก็วางตัวไว้ให้มีคุณธรรมคือหมายความว่าภาระหน้าที่อันใดที่เราได้รับมอบหมายมานั้นเราก็ทำตามภาระทำตามหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์แบบอย่าไปก้าวก่ายภาระหน้าที่ของคนอื่นยังมีข่าวคราวมาในช่วงระหว่างก่อนนี้เกี่ยวกับเรื่องมีกำนันอยู่คนหนึ่งกำนันคนนี้ก็เข้าไปปลุกระดมเพื่อเจ้าบ้านนั้นบ่เชื่อเจ้าอาวาสเวลาทำบุญเวลาจะบริจาคอะไรอย่างก็ตามเพื่อบริจาคผ่านมาที่กำนันกำนันก็จะทำตัวเป็นผู้ควบคุมผู้บริหารดูแลวัดในลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่ามองด้วยเจตนาดีก็ดีหนึ่งแต่หากว่ามองแหมมุมหนึ่งก็คือว่าล้ำเส้นล้ำหน้ากันไปห้อมหนูบนูไตห้อมในในบะเตียวหมายความว่าไปเตียวในเรื่องของเปิ้นคนอื่นไปเอาภาระหน้าที่ของคนอื่นมาปฏิบัติอันนี้ก็ บ่ถูกต้องบ่ชอบธรรมแต่ประการใดญาติโยมอาตมาภาพมีข้อคิดเพื่อบรรดาท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อนำไปเป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงญาติโยมลองฟังไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องเนื้อเพิ่นบอกว่าหนึ่งเมื่อใดที่โมโหเพื่อเฮาลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่แห่มสักกี่วันทำไมเฮาต้องไปเสียเวลากับเรื่องบ่เป็นเรื่องอย่าไปเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกแย่ๆเลยคือหมายความว่าวันใดที่เฮาโกรธวันใดที่เฮาโมโหเฮาก็จะมีความรู้สึกบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจกระวนกระวายใจคุ้นข้องมองใจกันแต่เฮาท่านทั้งหลายก็ลองย้อนคิดเข้าไปแหมว่าแล้วชีวิตของเฮาที่เหลืออยู่นี่เนี่ยมันจะเหลือแหมสักกี่วันเขาจะเสียเวลาไปกับเรื่องแบบนี้ทำไมถ้าหากเขามัวแต่ไปยึดไปถือไปโลภโมโทสันไปแสดงความโกรธเทือปรากฏชีวิตมันก็จะยิ่งสั้นไปเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์บ่มีคุณค่าบ่มีประโยชน์อันใดเลยสู้ทำชีวิตประจำวันของเฮานี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาละทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าข้อที่สองไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากเขาตั้งหลายลองมองดูให้ดีๆแล้วจะพบว่ามีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจหากว่าทำถูกใจอย่างไรเขาก็มองว่าบ่ผิดแต่หากว่าทำบ่ถูกใจต่อให้เขาทำถูกทำดีแค่ไหนเขาก็จะถูกมองว่าเป็นคนผิดเพราะฉะนั้นอย่าไปเก็บเอามาคิดเพราะบ่มีไผเอาใจไผได้ทุกท่านทุกคนโลกนี้คนทุกคนอยู่ด้วยกันสิบคนก็มีสิบความคิดร้อยคนก็มีร้อยความคิดปันคนก็มีปันความคิดหมื่นคนก็มีอยู่หมื่นความคิดมันคิดบ่เหมือนกันแล้วก็คิดบ่เท่ากันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างคิดต่างคนต่างจิตต่างใจจะให้ทุกคนนั้นมามีจิตใจเหมือนเฮาถูกต้องเหมือนเฮาหมดนี่ก็เป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นตนตัวของเฮาอย่าไปถือผิดถือถูกถ้าหากเกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันนั้นเฮาลองคิดพิจารณาพอหรอเฮาก็จะพยายามเข้าข้างว่าตัวเฮานั้นทำถูกคิดถูกอู้ถูกแต่แท้ที่จริงแล้วบางครั้งการถูกของเฮานี้เนี่ยมันผิดในสายตาของคนอื่นข้อที่3เมื่อใดก็ตามที่เฮากระตุ้มรุมเร้าจิตใจของเฮานั้นร้อนไปอยู่ตลอดมีแต่เรื่องต่างๆอันบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจรุมเร้าเข้ามาในชีวิตเพิ่นเฮาลองสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ลองคิดดูว่าชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลดลงไปทุกวันทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังบอกให้เฮาฮู้ว่าเวลาของเฮานั้นมันน้อยลงไปอีก1วินาทีแล้วคือเฮาจะมัวแต่ไปกัดกลุ้มรุมร้อนใจนั้นก็เป็นเรื่องที่บ่ค่อยดีซะเท่าใดเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เฮากัดกลุ้มอยู่นั้นเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปผ่านไปความสุขที่เราควรจะได้ครับความสุขที่เราควรจะมีมันก็หายไปเหียเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่างอื่นเลยเพื่อคิดแต่ในเรื่องที่ดีๆงามๆก็แล้วกันทำให้ชีวิตมีความสุขก็แล้วกันนี่ต่อมาข้อที่4เพิ่นบอกว่าการได้พบหน้ากันในวันนี้มันหมายความว่าหมดโอกาสที่จะได้เจอกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งละเราจะมัวมาทะเลาะกันในเรื่องที่มันบ่เป็นเรื่องทำไมป้ากันวันนี้โชคดีกับญาติโยมทั้งหลายเรายังบ่ฮู้ว่าอนาคตจะมีโอกาสป้ากันแฮมก็บ่เฮาก็เขาอาจจะต้องจากกันไปบ่วันใดบ่วันหนึ่งพบกันในวันนี้หมายความว่า หมดโอกาสจะได้เจอกันอีกครั้งต่อไปคือการพบการเจอกันการได้อู้กันแบบวันนี้เนี่ยมันมาเจอจะมีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะฉะนั้นเราจะมัวทะเลาะกันในเรื่องที่มาเป็นเรื่องนี้มันก็มาถูกจิตใจของเรามันก็จะหม่นเล่าเศร้ามองไปต่อไปข้อที่5เมื่อใดที่เราถูกเอาเปรียบเราลองปล่อยวางดูพ่องอู้นักก็จะเสียมิตรคิดเล็กคิดน้อยก็จะเสียเวลาพูดมากเสียมิตรคิดเล็กคิดน้อยเสียเวลาซื่อสัตย์ไว้เวลาไปไหนจะได้บ่มีไผอู้รับหลังในต่างที่บดีแค่นี้ก็เพียงพอละทำให้เฮาสุขกายสบายใจได้แล้วเฮาอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเลยซื่อสัตย์สุจริตเอาไว้เถอะทีนี้ต่อมาเรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบกับเราชั่วครู่ชั่วคราวกำเดียวมันก็ผ่านไปตุ๊กเข้ามากำเดียวแป๊บแป๊บกระเดียวมันก็ผ่านไปละสุขเข้ามากำเดียวแป๊บแป๊บกระเดียวมันก็ผ่านไปละเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันกระทบกระเทือนเราบ่ใช่เมินเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวกำเดียวมันก็จะผ่านไปประคับประคองตัวเก่าให้ดีๆก็แล้วกันเนิ่นทีนี้ต่อมาข้อที่7เมื่อใดที่ไผ่บางคนทำให้เฮาเสียใจเฮาลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นลองทบทวนดูว่าชีวิตนี้บ่มีไผ่จะอยู่ยงคงกระพันคนที่มีชื่อเสียงคนที่รวยล้นฟ้าหรือคนที่ฮักกันสุดท้ายก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันหมายความว่าเมื่อใดก็ตามภัยก็ตามที่ทำเมื่อเฮาเสียใจเฮาปล่อยมันไปฮะปล่อยมันไปทำมาอย่างก็แล้วแต่เถอะใครแย่ก็แย่ใครทำก็ทำเฮาบ่ต้องว่าไปละเรามาทบทวนว่าชีวิตนี้มันบ่มีไผอยู่ยงคงกระพันน่ะบ่มีไผอยู่กำฟ้าเหนือหน้าแผ่นดินไปได้คนมียศถาบรรดาศักดิ์นักที่สุดคนมีเกียรติยศชื่อเสียงนักที่สุดคนร่ำรวยเงินทองล้นฟ้ามหาศาลนักที่สุดคนที่บอกฮักเฮานักที่สุดสุดท้ายเขาก็แค่เคยมาเยือนโลกใบนี้อยู่ไปแห่งบกีปีหน้าที่เฮาอยู่นี่เนี่ยกันบ่เฮากับเขาได้จากกันไปแน่นอนเฮามาเยือนโลกนี้เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวมาได้ตั้งใจมาอยู่แบบถาวรมั่นคงเพราะฉะนั้นจงอยู่ในโลกนี้อย่างมีความรู้เท่ารู้ทันโลกอยู่แบบมีสติก็แล้วกันข้อที่8เมื่อใดก็ตามที่เราถูกรู้สึกว่าโดนแย่งอะไรจากเราไปเราลองคิดไตร่ตรองดูว่าไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปและบ่มีไผเป็นเจ้าของสิ่งใดที่แท้จริงแม้ร่างกายของเฮาที่เฮาฮักนักที่สุดวันหนึ่งเฮาก็ต้องคืนมันให้กับธรรมชาติจากดินก็ย่อยสลายไปสู่ดินจากน้ำก็คืนไปสู่น้ำจากลมก็คืนไปสู่ลมจากไฟก็คืนไปสู่ไฟอันนี้ชีวิตของมนุษย์คนเฮานะพอออกไม่ออกสถานะบนต่างหลายวันหนึ่งเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาถูกแย่งคนนั้นไปแย่งของรักไปแย่งเงินแย่งทองเขาไปมันบ่มีไผครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปและบ่มีไผเป็นเจ้าของสิ่งใดที่แท้จริงเลยร่างกายของมนุษย์คนเราห้ามบื้อผมงอกมันก็ห้ามบ่ได้พอถึงเวลามามันก็งอกข่าวไปเต็มหัวตาเฮาห้ามบ่ฮื้อหูตาฟ้าฟางมันก็เป็นไปบ่ได้หูบ่ฮื้อมันตึงมันก็ตึงอยู่ฟังบ่ฮู้เรื่องแล้วก็ระบบการกินอาหารของเฮามันก็เปลี่ยนแปลงไปร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหมดหัวคงหัวเข่าที่เคยดีเคยนั่งพระเพียบเรียบร้อยได้ตอนหลังมานั่งบ่ได้ละเพราะว่ามันเจ็บเข่าปวดเข่า ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติและมันก็เป็นไปตามธรรมชาติและมันก็จากไปโดยธรรมชาติข้อที่9เราอาจจะไม่รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงินแต่เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่ายที่บรรดาเศรษฐีทั้งหลายโหยหาอยากจะได้ก็หามาได้เพียงแค่เรามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากกว่าคนที่นอนตามโรงพยาบาลก็นับว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นๆละโชคดีกว่ามากน้อยแค่ไหนเพียงใดลองคิดดูหรอว่าเฮาบ่จำเป็นที่จะต้องไปนอนหื้อมดทอมอหลวงเพิ่นดูแลรักษาเฮาเพราะว่าคนที่เพิ่นไปนอนนั้นเพิ่นเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆมารุมเร้าตนตัวของเฮานั้นมีโอกาสดีบ่ได้ไปหงยุคหงยาได้อยู่กับบ้านกับจองมีร่างกายสุขกายสบายใจดีอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็บ่ควรที่จะไปมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างต่างๆการที่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายตั้งพวงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมอยู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องโชคดีละบ่มีใครจะโชคดีเท่ากับตัวเฮาแห่งต่อไปจำไว้เน้อเพียงแค่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลก็นับว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นๆมากมายแค่ไหนเพียงใดแล้วต่อมาข้อที่10ความสุขง่ายๆที่เรามองข้ามญาติโยมทั้งหลายคงจะมองข้ามไปว่าวันนี้เรายังกินข้าวได้เรายังนอนหลับสบายได้เรายังมีบ้านให้หลบฝนหลบแดดมีเสื้อผ้าให้สวมใส่สำหรับไปแอวไปเที่ยวได้มีคนที่รักเฮาอยู่ข้างกายเฮายังอ่านเฟซเฮายังเล่นไลน์อ่านบทความดีๆได้ที่ก็ถือว่าเฮาโชคดีกว่าไผๆแฮมหลายคนละเพราะว่าแฮมหลายคนเพิ่นบ่มีโอกาสนี้หรอกอย่างสมมติว่าเพิ่นเจ็บป่วยน่ะแม้กระทั่งมืนตาเปิ้นก็มืนตาบ่ได้หรือว่าจะยิบจะจับอันหยังขึ้นมาจะเอาโทรศัพท์มาเล่นเปิ้นก็บ่สามารถจะเล่นได้ตามความสะดวกสบายอันนี้เฮากินได้แอวได้อู้ได้เล่นได้เล่นเฟซเล่นไลน์อันหยังเฮาก็อู้ได้อยู่บางทีก็ยังเล่นเกมแหมด้วยซ้ำไปแค่นี้ก็ถือได้ว่าเฮาโชคดีกว่าคนอื่นๆแล้วคนอื่นอาจจะบ่โชคดีเท่ากับตัวเฮาแต่ตัวเฮานี่โชคดีมากญาติโยมต้องมีความรู้สึกมั่นใจในโชคดีของตัวเฮาไว้เฮือมั่นคงแน่นหนาอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายควรคิดและพิจารณานำมาไตร่ตรองเปรียบเทียบกับตัวเฮาเองว่าถึงวันนี้เท่าที่เฮามีชีวิตอยู่เท่าที่เฮามีความสุขกายสบายใจนี้ก็บ่มีอันใดจะเต่าจะเปียงได้แล้วญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีเรื่องราวที่เปิ้นกล่าวไว้ในทางพระพุทธศาสนาและก็บรรดาครูบาอาจารย์ได้นำมาประยุกต์ปรับปรุงและอบรมสั่งสอนบรรดาศิษยานุศิษย์ต่างหลายในฐานะเชิงของปราชญ์เมธีคือผู้มีความฉลาดรอบรู้ในอรรถในธรรมท่านเปรียบเทียบว่าคนดื้อนั้นบางทีกดดื้อสี่ทิศหมายความว่าอยู่ตังใดบินหน้าไปตังใดก็เป็นคนดื้อมีท่านผู้เฒ่าคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าแมวนี่ละเป็นต้นบัญญัติแห่งคำว่าดื้อสี่ทิศท่านอธิบายว่าเวลาเราจับหางแมวดึงขึ้นมามันก็จะตะกุยไปข้างหน้าถ้าจับหัวมันดึงมามันก็จะตะกุยถอยหลังโกรธไปพอเราดึงต้องมันลงมันก็จะก่งหลังขึ้นถ้าเราไปดึงหลังมันขึ้นมันก็จะแอนต้องลงเมื่อเราตั้งหลายทดลองทำดูก็เป็นจริงอย่างที่ ผู้เฒ่าท่านกล่าวไว้ทุกประการตามหนังสือพจนานุกรมท่านอธิบายคำว่าดื้อไว้หลายอย่างดื้อหมายถึงไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมทำตามดื้อดันหมายถึงดื้อยังขัดขืนเพื่อเอาชนะดื้อดันหมายถึงดื้อเสียจนเคยชินดื้อดึงหมายถึงดื้อไม่ยอมฟังเหตุฟังผลดื้อแพ่งหมายถึงขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตามดื้อรั้นหมายถึงดื้อขนาดเอาหัวชนฝาเถียงเขาเลยทีเดียวท่านทั้งหลายคงหู้จักหอยคงหอยคงตัวตี้ละท่านเล่าว่าเป็นยายแก่ที่ถูกสาปคนหนึ่งเพราะความที่ตัวเองเป็นคนที่แสนดื้อแม้พระอินทร์จะพยายามช่วยให้คลายจากความดื้อแต่แกก็ดื้อจนกระทั่งพระอินทร์ทรมานบ่ไหวก็เลยสาปเพื่อเป็นหอยคงคำว่าพระอินทร์ทรมานนั้นคือพระอินทร์พยายามอบรมสั่งสอนขันดาบขาบเก้มทำการทรมานทรกรรมให้ยายแก่คนนี้เป็นคนที่มีการว่านอนสอนง่ายอบรมสั่งสอนในอย่างก็อยู่ถ้อยฟังกรรมแต่สุดท้ายก็ทรมานแกบ่ไหวท้อถอยเลยสาปเพื่อแกเป็นหอยคงคือเรื่องมีอยู่ว่าพระอินทร์ได้ทอดพระเนตรหันยายแกคนหนึ่งแกชอบทำแต่ปานาติบาตมาสนใจต่อบุญกุศลอนาคตต่อไปนี้คงจะลำบากน่าดูบ่มีที่พึ่งจึงทรงเนรมิตตนพระองค์เป็นพระมายืนอยู่ข้างหน้ายายแก่พอหันพระมาก็หันหลังกลับทันทีพระอินทร์ก็เนรมิตปรากฏตัวเป็นพระอยู่ทางหน้าแกแหมแกก็หันไปทางซ้ายก็ยังปะพระภิกษุแหมหันไปทางขวาก็ปะพระภิกษุแหมหูสึกคัดโอคัดใจเป็นอย่างนักจึงแงนขึ้นดูบนท้องฟ้าแต่ก็ยังเจอพระภิกษุลอยอยู่ในอากาศแกเลยพึมพำด้วยความโกรธว่าพระอะไรมาเพ่นพ่านอยู่แถวนี้วัดวาอารามมีอยู่กับอยู่แล้วแกก็ก้มหน้าลบลงดูดิมพระอินทร์ทอดพระเนตรหันดังนั้นจึงตรัสว่ายายแก่คนนี้ดื้อมากชาติไม่ดีทาสีไม่แดงอย่าอยู่เป็นผู้เป็นคนเลยเป็นหอยคงเหตุทันใดนั้นยายแก่ก็กลายเป็นหอยคงไปทันทีนี่ล่ะคือผลแห่งความดื้อญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอย่าไปดื้อเปิ้นมีเรื่องราวเล่าไว้เป็นบทกลอนว่าจะสาทกยกเป็นเพลงแหล่ถึงเรื่องยายแก่ที่ถูกสาปสันเป็นเรื่องหลังครั้งโบราณแต่ดึกดำบรรพ์มีหญิงชราผัวแกตายเหลือแต่ลูกไม่มีสุขสักวันเวลาเพราะดวงใจแกไร้ศรัทธาชอบทำปานาฆ่าสัตว์เป็นอาจินเรื่องบุญทานการกุศลใจแกมืดมนไปทุกสิ่งสิ้นลูกหญิงชายก็ไร้สัตว์สินทำมาหากินอย่างคนอันธพาลปล่อยให้แม่ที่แก่เกินเที่ยวเดินงกงกเงินเงินหอบสังขารจับปูจับปลาอยู่ตามท้องทานทุกวี่วันแกสร้างแต่เวรวันกนไม่ละวันพระไม่เลือกกระสนกระเสือกไม่ว่างไม่เว้นไม่หวาดหวั่นเรื่องกรรมเรื่องเวรเห็นพระเห็นเนนก็ไม่ศรัทธาจนใจด้านสันดานหยาบแบกเอาบาปไว้เต็มบ่าลูกหญิงลูกชายก็ไม่นำพาปล่อยให้มารดาสร้างสรรแต่เวรปางอมรินทร์ปิ่นสวรรค์พระอินทร์แหวกวิมานมองขะเม่นสังเวชยายผู้มีเวรสังเวชยายผู้มีเวรมามีทุกข์เห็นลืมกายาร่างหรือก็แก่ชราโรยลุกโอยนั่งโอยไปทุกท่า น่าจะคำนึงถึงอาตมาประกอบศรัทธาเรื่องบุญเรื่องธรรมไว้ช่วยตนเมื่อยามตายจะได้พ้นอบายไปสู่สวรรค์ไม่ต้องเป็นเหยื่อของยมบาลเท้ามขวานตรองในพระทัยจำเราจะช่วยไปเตือนสติให้หล่อนเลิกริทางชั่วร้ายจึงแปลงสกลร่างกายเป็นพระเดินไปยังหนองนาที่ยายแก่แกกำลังกุมลุยเลนเที่ยวสุ่มเจ้ามัจฉากำลังเพลิดเพลินเจริญปานาแต่พอเงยหน้าก็พบหลวงชีแทนที่จะละอายชายจีวรแกกับค้อนเอาหลวงพี่คิดว่าซวยจริงหนอวันนี้มาเจอคนอัปรีจันไรมาปะหัวเถนเวนจริงพับผ่ากูหาปลาวันนี้คงไม่ได้แกแค้นข้างหันหลังให้สุ่มปลาต่อไปไม่อยากจะแลฝ่ายองค์อมรินทร์ไม่สิ้นเมตตาไปยืนขวางหน้าของยายแกเป็นครั้งที่สองหวังให้แกได้มองแลแล้วคิดทำบุญเลิกทำบาปแต่แกกลับรังเกียจเห็นเป็นเสนียดหัวใจคุณหันหลังหลีกให้อีกแม่คุณพระมาขัดหัวบุญกูแสนจะเจ็บหัวใจส่วนพระอินทร์องค์สงนิมิตท่านตั้งจิตจะโปรดให้ได้ไม่ว่ายายจะหันหน้าไปทางไหนท่านก็ย้ายตามไปทุกทิศทุกทางเล่นเอายายแก่วายวุ่นหัวแกหมุนเป็นลูกข่างเห็นแต่พระยืนล้อมรอบฝั่งแสนขัดอุรังของหญิงชราในดวงจิตให้คิดขัดเคืองเห็นสีเหลืองๆแทบเป็นบ้าไม่อยากดูคิดแช่งด่าน้อยหรือพระบ้าบ้ามาขัดใจกูเป็นพระเป็นเถนมาเที่ยวเพ่นพ่านชอบรบกวนชาวบ้านวัดวาไม่อยู่วันนี้ช่างซวยเสร็จแล้วละกูเดี๋ยวแม่จับปูหนิบมือเอาเสียเลยกูจะก้มหน้าเสียให้คว่ำพยายามไปอีกสิเวยแล้วก้มหน้าสุ่มปลาตามเคยไม่ยอมเงยดูหน้าหลวงตาชีท้าวปุรินปินดาวดึงนิ่งคนึงในฤดีอนิจจาหญิงกาลีข้าสุดที่จะเมตตามาใจเบาช่างเฉาโฉดสันดานโหดด้วยโมหาชอบกระทำแต่บาปปานาข้าก็สุดปัญญาจะช่วยแกชั่วเกินโปรดคดเกินดัดโอ้กรรมของสัตว์ข้าสุดจะแก้มาทิ้งศีลธรรมมันกรรมของแกข้าสุดจะแก้ให้แกพ้นกรรมเมื่อรักจะก้มหน้าก่อแต่บาปข้าขอสาปให้เองหน้าคว่ำจะไปไหนก็ให้ใช้หน้าคลำด้วยผลกรรมตามจำนงรูปกายกลายจากมนุษย์ข้าขอสมมติเรียกว่าหอยคงอำนาจที่เจ้ามัวเมาลุ่มหลงตลอดทั้งวงโคตรพันสิ้นคำสาปยายกลับเป็นหอยคงฝ่ายพระอินทร์องค์คืนสู่สวรรค์ส่วนนางหอยผู้ถอยอาธรรมก็เลยต้องคลานด้วยพักตาผิดวิสัยสามัญสัตว์เพราะผลกรรมสัตว์ให้เดินคว่ำหน้าอันลูกหญิงชายของยายปานาก็พลอยมีหน้างำมาทุกวันด้วยอำนาจอกตัญญูมาลบหลู่พระคุณท่านชนกชนนีมีคุณอนันต์นับแต่อุ้มคันจนรอดเป็นตัวถ้าใครลืมก็ไม่ใช่ลูกคนท่านสาธุชนจงตรองให้ทั่วคิดต่อเอาเองแล้วจงเกรงกลัวอย่าให้ชื่อว่าลูกชั่วชาติเนรคุณญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนี่คือเรื่องราวของคนดื้อสี่ทิศ ดังที่ปันกล่าวไว้คนที่ประพันธ์เรื่องนี้คือหลวงตาแพรเยื่อไม้ที่กรุงเทพมหานครท่านได้ประพันธ์ไว้เพื่อหมู่เฮาต่างหลายต่างปวงได้พิจารณาดูแล้วก็หันมากระทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมเขียนจดหมายถึงตัวเองคิดให้ตัวเองสบายใจปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้โฟกัสที่ปัจจุบันใจดีกับตัวเองให้มากมองหาข้อดีในเรื่องร้ายๆให้อภัยในความผิดพลาดเลิกคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยฝึกขอบคุณสิ่งดีๆรอบตัวเพื่อสร้างพลังบวกและลดความเครียดทำตามนี้นะมองหาข้อดีในสถานการณ์ท้าทายเพราะทุกปัญหามีโอกาสให้เรียนรู้และเติบโตเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นไปตามใจเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวตัวเองอ่อนแอได้หรือเหนื่อยได้เพราะเราก็คนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรเมื่อไหร่ที่ล้านักก็พักผ่อนไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาหัดเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียบ้างอยู่กับปัจจุบันดีกว่าอย่ากังวลเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตโดยการใช้สติให้มากๆอยู่แล้วให้มีสติหรือเจริญสมาธิภาวนาบ่อยๆยิ่งทำมากก็ยิ่งได้บุญมากเลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นใครเขาทำอะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราปรองเสียเถิดมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวและขอบคุณตัวเองที่ทำได้ดีแล้วหันมาดูแลกายและใจตัวเองให้มากลดการเสพข่าวในทางลบจำกัดข้อมูลที่ทำให้รู้สึกเครียดหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นลบหมั่นออกกำลังกายฟังเพลงทำงานอดิเรกสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาพูดคุยกับเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้พักผ่อนให้เพียงพอดูแลร่างกายให้แข็งแรงดื่มน้ำให้เพียงพอตามหมอสั่งพักผ่อนให้เพียงพอเพราะร่างกายที่สมบูรณ์เป็นฐานของใจที่ปลอดภัยนี่ก็คือการเตือนตัวเราให้เรานั้นรู้สึกในการที่จะทำความดีหลีกหนีความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดชีวิตมนุษย์ให้มีสามช่างถ้ามีสามช่างนี้ชีวิตจะเป็นสุข 1. ช่างกูคือใครจะว่าใครจะนินทาอะไรก็ช่างเราก็ทำดีของเราก็พอละ 2. ช่างมึงคือไม่ไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านใครจะว่าใครไม่สนใจไม่เก็บมาคิดให้รกสมอง 3. ช่างมันคืออะไรที่เกิดขึ้นก็แก้มันไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางทุกอย่างมันมีหนทางของมันทำใจให้เป็นสุขเมื่อจิตใจของเราเป็นสุขแล้วชีวิตก็จะมีความสุขเมื่อโลกกระทำเข้ามาถูกต้องตัวเรามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทาอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับโลกธรรมให้มีสติแล้วก็มีขันติความอดทนให้อภัยสำคัญที่สุดละคือสติขันติและอภัยร่มพลังบุญญามหากุศลร่มมงคลบุญอุดมสมประสงค์ให้หมู่เฮาทั้งหลายคิดอยู่ตลอดว่าไม่มีอาวุธใดทำร้ายเราได้เท่ากับความคิดของเราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคุ้มครองเราได้เท่ากับเรามีสติญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายขอให้พากันคิดพิจารณาตามนี้เน้อ ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแห่แล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
9: Do it now เลือก VEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ VEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
10: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาค

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกรมธนารักษ์อย่างเคร่งครัด
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่สำนักงานกพ.เสนอและจะแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปในการนี้รัฐบาลได้กำชับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขบวนรถเชิงสังคมยังเปิดให้บริการตามปกติย้ำภาพเอกสารหลุดเป็นเพียงแนวคิดภายในเพื่อการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ต่อเพื่อป้องกันความสับสนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทางอีก16ขบวนจนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการโดยยืนยันว่าเป็นเพียงบันทึกข้อความภายในเพื่อนำข้อมูลขบวนรถที่มีผู้โดยสารน้อยมาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่มีความต้องการสูงกว่าย้ำในวันที่1มิถุนายน2569จะไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางทั้งนี้การรถไฟขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
3: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งพื้นที่รับสมัครณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 นและเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นพร้อมจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งจุดรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดจุดลงทะเบียนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านความปลอดภัยและการจราจรได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่รวม225นายดูแลความเรียบร้อยตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนโดยรอบเพื่อให้กระบวนการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของชาวกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงาน

0: จบ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: Soft Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music ออมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาส

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีมได้มียังเหอนะสวัสดีตอนเจ้านะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเจ้าแบบอี้ได้ยินเสียงน้องอั้นแน่นอนเลยแปลว่าหกโมงเจ้าละเนินนะใครเปิดวิทยุอยู่หรือเย่อยังอยู่ตอนนี้หกโมงปลายละเนินตื่นกันมาละเย่อยังกันเอ่ยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวหลายอย่างมาฝากกันนะครับเจ้าแบบอี้เหมือนเช่นเคยเลยก็เอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมวันนี้เป็นสุขภาพในเรื่องของการแปรงฟันดีกว่าเนาะทุกคนนะต้องเจอการแปรงฟันทุกวันอยู่แล้วนะใครผมแปรงฟันพองนะแปรงฟันทุกวันวันละประมาณ2เทอมเนาะเป็นอย่างต่ำนะครับผมแต่สำคัญนะครับผมเวลาแปรงฟันเนาะก็จะมีอาการแปรงฟันละเลิดออกไอ้แหนเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างเนาะที่จะมาเอาอู่หูฟังนะครับผมเป็นสัญญาณเตือนในเรื่องของเหงือกอักเสบหรือว่าช่องปากกำลังมีปัญหาเนาะโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นเหงือกที่น้องอั้นบอกไปนะครับหากปล่อยไว้มึนนะจะลุกลามเป็นโรคต่างๆได้ที่ส่งผลกระทบเป็นเหงือกร่นนะครับผมหรือว่าฟันโยกเนาะแล้วก็สูญเสียฟันก่อนไว้อันควรนะครับผมสาเหตุนะครับผมแปรงฟันแล้วเลิดออกนะครับว่าจะเป็นค่าพลักซ์นะเคยหูจักก่อนเดี๋ยวเป็นมีอันนำยาบนปากหรือว่าเป็นห้องว่าอย่างก็ยาสีฟันต่างๆเนาะที่แบบกำจัดค่าพลักซ์นะครับแล้วก็หินปูนต่างๆที่สะสมทำหึงแบคทีเรียนะครับมันก่อโตแล้วก็อักเสบของเหงือกใดเนาะเหงือกนะครับอักเสบจากการดูแลช่องปากมันทั่วถึงนะสมควรแปรงฟันนะสีกระตังหน้าตั้งในตั้งข้างมันถึงสักครั้งนะแบบแปรงฟันไม่ทั่วถึงอีนะแปรงฟันแห้งเกินไปก็เป็นปัญหานะครับผมแบบคนแบบโอ้โหกลมสะอาดเนาะเอาติ๊กๆนะหรือว่าใจแปรงนะแข็งจนเกินไปนะครับผมสำคัญนะครับผมใช่ไหมคัดฟันผิดวิธีนะมันกระแทกกับเหงือกเนาะใครที่สังเกตพองใจไหมคัดฟันแล้วตอนที่มันกึกแรงนั้นโดนเหงือกเลือดไหลนะไหมคัดฟันจากสีขาวกลายเป็นสีแดงไปเหอะอันนี้ระวังนะครับผมหรือบางเตอร์เนี่ยปิ้นในเรื่องของขาดวิตามินนะโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยเคยเอามาอู่กันนะในเรื่องของวิตามินแล้วเนาะจะได้แล้วก็ดูแลกันหน่อยสักหน่อยนะฟันผุฟันคุดนะครับหรือว่ามีเศษอาหารติดซอกฟันอันนี้ก็ทำหืดเลือดออกตามไร้ฟันไดเนอร์การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนประเดี๋ยวนี้ก็เกี่ยวข้องนะวัยรุ่นนะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์ฮอร์โมนมันก็สวิงเนาะขึ้นลุงบึดหันบึดนี่อีนะแล้วก็มีผลข้างเคียงเนาะต่อยาต่างๆเนาะซัมเตอร์มีคุณกินยาละลายลิ่มเลือดอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาใดนะครับผมแล้วมันมีพฤติกรรมบางอย่างเนาะที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นนะบางอันก็อุบไปแล้วน้ำว่าจะเป็นแปรงฟันสม่ำเสมอเนาะสมควรโอ้มึนในแป้งเตอร์อีแหนโอ้น่าระวังไว้เนาะชอบแป้งแห้งอีนะครับผมสมควรใจไหมคัดฟันพิษวิธีสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยนี่ก็เกิดขึ้นได้เนาะกินของหวานกินน้ำอัดลมนะครับผมหรือว่ากินขนมที่มันเหนียวๆนะสมควรเอาไปตึดอันถุงอันอย่างก็เปิ้นซื้อข้าวผัดมาแล้วเปิ้นตึดถุงออกเลยอันนี้ก็ระวังไว้นะครับผมสเตอร์เคียวจะรูดออกมาได้เนอะนอนดึกพักผ่อนน้อยมีความเครียดอันนี้ก็เกี่ยวของได้นะครับนั้นแล้วมาดูแลช่องปากกันสักหน่อยนะเพิ่นบอกว่าแปรงฟันวันละ2เตอร์เนอะเจ้าก็ก่อนนอนนะครับผมใช้แปรงตินนุ่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปรงโกโก้3เดือนถึง4เดือนเนอะสมควรเนี่ยโอ้แปรงนะบึ้นพื้นลือนะย้ำเปลี่ยนก็เติมนำเดี๋ยวสำรวจกันเนอะถ้าได้สัก 3-4 เดือนมันบึ้นก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมแปรงเบาๆนะครับผมตามแนวเหงือกน้ำถูแห้งจนเกินไปใจไหมคัดฟันคัดตามซอกฟังกวนเนอะสัตว์เศษอาหารที่มันติดอยู่ซ้ำเติมมันแปรงข่อมถึงนะจะได้ออกมาต่อยนะครับผมแล้วก็ปรับพฤติกรรมกันสักหน่อยนะครับว่าจะเป็นการลดหวานลดกินน้ำอัดลมนะกับของที่เหนียวๆนะนังควายจงควายจีนะโอ้เขียวมันที่ไปกินเนอะดื่มน้ำเหงื่อเพียงพอนะครับผมงดสูบบุหรี่งดหรือว่าลดก็ได้อะลดหรืองดสูบบุหรี่กับแอลกอฮอล์แล้วก็พักผ่อนเพียงพอกันตัวนะครับผมในเรื่องของการรับประทานอาหารเนาะตะกี้เขาบอกว่าวิตามินซีนะเป็นตัวสำคัญมากๆเลยมันก็อยู่ในซุ้มนะฝรั่งก๋วยกานแหละครับผมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็ควบคุมภาวะโรคประจำตัวกันสักหน่อยนะเบาหวานก็ไปหาหมอกินยาตามนัดไขติดลึกกินยาตามหมอนี่นะระวังเนาะเดี๋ยวจะฟ้องหมอนะใครจะเป็นความดันเบาหวานนะครับผมกินยาตามหมอสั่งตัวจะไปปรับรถเองนะเฮาบ่ใช่หมอนะเดี๋ยวเฮาจะปิ้นหันปิ้นหนีไปเห็นเนอครับผมอันนี้ก็เอามาฝากกันละกันเผื่อใครปิ้นอยู่เนาะแปรงฟันละเลิดออกตามไร้ฟันอันนี้ก็เป็นสาเหตุลักๆที่นำมาอุกกันในวันนี้นะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้หมายถึงว่าเอามาเล่าวันนี้นะแต่มันเกิดขึ้นตะวัน สิ่งที่เกิดขึ้นตะวันนี่เฮาอันทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนะเปิ้นเจิญนะครับเครือข่ายประชาสัมพันธ์เนาะไปกิจกรรมบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนนะเป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารเครือข่ายจังหวัดละปูนบ้านเฮานี่แหละ2569เนาะเครือข่ายไม่ไคพองนะว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ตีอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐเนาะหรืออาจจะเป็นอปมช.นะครับผมระว่าสื่อในพื้นที่ของเฮานะครับเปิ้นก่อนนำเครือข่ายมูลนี้แหละไปศึกษาดูงานด่านพลังงานนะครับแล้วก็การบริหารจัดการขยะในจังหวัดละปูนมันดีขนาดเลยกำลังหูว่าเดียวบ้านเฮาโอ้พัฒนาไปหนักแล้วเนาะงานนี้นะครับผมประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนนะเป็นจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับตามโครงการบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำปีนี้นะครับกิจกรรมนะครับเป็นการสร้างแล้วก็พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนเพื่อสร้างแล้วก็พัฒนาเครือข่ายคือนำข้อมูลข่าวสารนี่แหละไปใจในสื่อสารต่อเนาะเฮ้อพี่น้องประชาชนนี่แหละครับได้รับประโยชน์ว่าจากนโยบายของภาครัฐนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมหรืออันยังก็ตามที่ภาครัฐขึ้นมานะก็จะได้เอาไปขับเคลื่อนกันต่อหรือเอาไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันนะครับไปถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คือมันกว้างขวางขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องบอกอีกครับว่าช่องทางในการประชาสัมพันธ์มันน่าขนาดเนาะเหมือนที่เราไปนั่งกันตะวันนะครับผมมันมีหน้าสื่อหลายอันเนาะสื่อสิ่งพิมพ์นะสื่อวิทยุก็เฮาเนี่ยหรือว่าสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อออนไลน์เดี๋ยวนี้ต้องไปทุกทิศทุกทางเพื่อประชาชนเนาะหรือว่าปีน้องเนี่ยแหละตื่นอยู่บ้านหลังสุดท้ายปุ๊บเอ่ะว่าจะช่องทางไหนก็ตามว่าจะไปสื่อบุคคลก็ตามก็ต้องเอาไปสื่อสารให้ได้รับทราบเนาะเพราะมันเป็นประโยชน์กับท่านนะครับผมโดยเฉพาะด่านพลังงานเนี่ยแหละที่มันกระทบในเรื่องของค่าครองชีพเข้ามาเนาะในช่วงก่อนบทโทษอันนี้ที่เขาเคยหันกว่าหันเนาะรถต่อคิ้วน้ำมันยาวทะลึบโอ้นะเขาก็มึดฝันเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะก็เกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นแล้ววันนี้เขาต้องมาหูกันสักหน่อยสำคุณบอกว่าโอ้จะหูไปยังเรื่องพลังงานโอ้จะหูไปยังเรื่องบริหารจัดการขยะวันหนึ่งนะมันมากระทบเขาแต่เขาก็จะได้เอาสิ่งมูลนี้แหละครับผมไปปั๊บใจเฮือดตันเนาะเปิ้นก็เลยจัดงานเครือข่ายและไปศึกษามานะครับเปิ้นไปบริษัทเคียวเซราประเทศไทยจำกัดนาทีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดละปูนเขานี่แหละครับผมนะเปิ้นก็มีในเรื่องของการทำโซล่าเซลล์อีนะเปิ้นเอาโซล่าเซลล์มาปั๊บใจในโรงงานของเปิ้นครับต้องเราจะอีเนาะเพื่อเอามาบริหารจัดการว่าจะบินไฟฟ้าติดใจในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเนาะเพื่อลดในเรื่องของต้นทุนนะครับการผลิตลงนะครับผมแล้วก็ปินในเรื่องของพลังงานสะอาดต้องบอกเลยแต่ก่อนมันอาจจะมีพลังงานอื่นๆนะว่าจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์อีนะหรืออันปั่นไฟขึ้นมาอีนะแต่เดี๋ยวนี้พลังงานสะอาดว่าจะเป็นกังหันลมนะกังหันน้ำที่อยู่ตามเขื่อนเนาะหรือว่าตอนนี้ก็เป็นโซล่าเซลล์นะครับที่เปิ้นติดกันนะครับตามโรงงานซึ่งตามบ้านบางคุณนะก็ติดแล้วเหมือนกันเนาะแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การบำรุงรักษาที่อาจจะมีการลงทุนสักหน่อยนึงนะครับผมดังนั้นแล้วก็ไปศึกษาดูงานมานะเผื่อว่าอนาคตเนาะสวทเฮาติดไปหูนอนหลังคาติ่มไปกับโซล่าเซลล์อีนะแฮมเรื่องนึงนะครับผมที่เฮาไปดูงานมานะครับไปติอุโมงค์นะครับอันนี้เป็นธนาคารขยะนะครับเป็นการบริหารจัดการขยะนะครับในพื้นที่นะครับป่าล้านนะเฮาไปติป่าล้านมานะครับผมป่าล้านนี่เป็นยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นพื้นที่ตีเอาขยะตอนแรกเป็นเริ่มกันเป็นแบบกลุ่มเล็กๆเดี๋ยวเป็นมีการตอบแทนเนาะเหมือนว่าสวัสดิการในการมาบริหารจัดการขยะเอาขยะมาเป็นเหมือนเงินช่วยเหลืออําว่าจะเป็นชาปนกิจนะหรือนะครับงานเอามาบริหารจัดการในเรื่องของกิจกรรมในชุมชนของเปิ้นได้ดีนักเลยนะครับผมแล้วก็ทําเหือเปิ้นบอกว่าจากตะกอนี้หมู่บ้านป่าล้านเนี่ยเปิ้นใจอันขยะปั้นถุงนะถุงนึง15กิโลคูณไปปดโทษเดินนึงนะครับผมเดิมเดียวเนี่ยหลังจากที่เปิ้นมีธนาคารขยะเอาขยะมาบริหารจัดการเอาไปขายเอาเงินมาตอบแทนเอาเงินมาปิ้นกองทุนต่างๆนะครับทำถูกต้องตามระเบียบเรียบร้อยเปิ้นบอกว่าขยะลดไป200ถุงโอ้จากปั้นรถ200นี่ถือว่าหนักขนาดป้ายปอเนาะขยะเนาะคำว่าขยะเหมือนที่เฮาหูกันก็คือมันมีคุณค่าอย่างแล้วมันเป็นอย่างที่ควางแล้วเลอใจแล้วก็ควางไปแล้วอีเนาะเดี๋ยวไปเอาปิกมาแปลงมันมีคุณค่าเอามาบริหารจัดการหมู่บ้านใดป้ายปอเป็นการบริหารจัดการในเรื่องของขยะทำให้พื้นที่นั้นน่ะสะอาดนะแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของภาครัฐหรือในการบริหารจัดการขยะเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้เป็นกับปิ้นแก่น้ำปอปอหลงนะปอหลงดิวอีนะปอหลงดิวเป็นเน็ตขนาดเนี่ยเปิ้นบอกว่า ใครอยากจะเหือเปิ่นไปบรรยายหรือว่ามาดูศึกษาดูงานยินดีจะนักเนอะใครติดสนใจก็ไปติดป่าร้านได้นะครับผมไปเป็นตัวอย่างเป็นห้องว่าเป็นหมู่บ้านหรือเป็นตำบลตัวอย่างเลยเนอะติอุโมงค์นะครับจะได้เราก็ฝากประชาสัมพันธ์กันต้อยเอาเรื่องดีๆมาฝากกันในวันนี้นะครับผมขอบคุณจะน่าจะร้ายนะครับผมติดตามรับฟังกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมต้องลาไปละเพราะว่าตีค้องร้องข่าวมารอแล้วเนอะนะครับติดตามผมข่าวสารกับตีค้องร้องข่าวกันก่อนมาปะกับน้องอั้นใหม่วันพุธนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายโครงการในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญแล้วครับที่มีจุดมุ่งหมายในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยก้าวไกลสู่ระดับสากลและยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทยกันด้วยครับโดยมีแนวคิดหลักตามพระดำรินั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผ้าไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และการตลาดมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มต้นที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครจนประสบความสำเร็จเป็นดอนกอยโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆและความยั่งยืนกันด้วยครับและนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าอย่างเช่นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายขิดนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้านำไปต่อยอดครับตลอดทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครพนมสงขลาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันด้วยโดยมีทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการนี้แหละครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระสิริโฉมและพระกรณียกิจด้านผ้าไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนั้นได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมส่วนทางด้านการฝึกอบรมและเชิงปฏิบัติการนั้นก็ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนักออกแบบและนักการตลาดลงพื้นที่พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มช่างทอผ้าในเรื่องการจับคู่สีเทรนด์โลกและการตัดเย็บกันด้วยมีการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อกระตุ้นให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญอันได้แก่ประเด็นที่1คือส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ครับประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่2คือการเจรจาความตกลง FTA ไทย EU ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญแล้วครับที่รัฐบาลเองก็มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และขอบคุณฝรั่งเศสแล้วครับที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาตลอดมาครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3คือยกระดับความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์จากที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกลจะขยายสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์กันด้วยครับประเด็นสำคัญประเด็นที่4นั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยประเทศไทยก็ยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพคู่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพร้อมเพลง Made in Thailandโดยย้ำว่าประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเอ้าเพลงนี้ยังจำกันได้ไหมครับกับเพลง Made in Thailand ที่ร้องว่า Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บการจนเก่าเรามีแต่ของดีๆของคาราบาวนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้านนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมีการแท็กเพลงที่ชื่อว่าMade in Thailand ของวงคาราบาวของประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งวงคาราบาวนั้นก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบปาแลเดเลลีเซพร้อมระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงเสริมสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในด้านเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการเยือนฝรั่งเศสนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมทีมไทยแลนด์ถกสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเชิญนักลงทุนใช้ไทยนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนหนุน FTA ไทย EU ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงกันต่อไปด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสณกรุงปารีสโดยย้ำความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่เอเชียและอาเซียนพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับคาดกันว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้อย่างน้อย 40% และก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในไทยกันด้วยซึ่งประเทศไทยเองก็ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานสากลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมทักษะแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีวาระต่างๆที่แจ้งกันออกมาเรื่องราวต่างๆซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการแจ้งว่ารัฐบาลเลื่อนประชุมครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เปิดเผยว่ามีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเรารู้จักกันว่าครม.สัญจรนี่แหละครับซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เนื่องจากว่าการประชุมครั้งดังกล่าวนั้นมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดเลยทีเดียวจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของภาครัฐกันด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ที่หาดใหญ่ออกไปก่อนครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องของการโฆษณาที่มันเกินจริงว่อนในโซเชียลมีเดียกันมากมายกายกองบอกว่าทองคำเปลวกินได้เอ้ากินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรมาฟังรายละเอียดความจริงตรงนี้กันครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ส่งทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผนึกกำลังกับทางอย.นี่แหละครับให้คุมเข้มบอกว่าทองคำเปลวกินได้พร้อมพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่อนในโลกโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังๆปิดกั้นเลยครับเตือนผู้บริโภคเลยครับบอกว่าเช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้าจำนวนมากมายใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะว่าทองคำ 24K กินได้รับประทานได้โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์กันด้วยครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าสคบคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่ออย.ของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ๆดังๆต่างๆนำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบหรือเทคดาวไปเสียซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มออนไลน์ดังๆรายใหญ่ๆอย่างดีเลยทีเดียวครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกแพลตฟอร์มเลยครับที่ร่วมเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเลยครับว่าให้ขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดครับคือขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารนะครับว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญคือจุดที่1 ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบอันที่2ข้อที่2คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานตรวจสอบข้อที่3คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศมีอยู่ทุกจังหวัดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกแล้วครับโดยนำทีมสคบจับมือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะผู้บริหารสคบได้ประชุมหารือกับทางพลตำรวจตรีสารุธแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเลยครับโดยในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมานั้นสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อบก.ปคบนี่แหละได้ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมไปถึงคดีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะของสคบนี่แหละมาหารือกับหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆให้มันมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการประสานความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมก็แจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สายด่วนของสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งที่แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.หมายเลขของเขาคือ1135 1135อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอเตือนย้ำเตือนกันว่าก่อนโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งและก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators มีการอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับตีคล้องร้องข่าวส่งท้ายในวันนี้กับการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators อัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่กันครับเอารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์ครับโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมงานดังกล่าวครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครแหละครับซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีจำนวนทั้งสิ้น72คนก็แบ่งเป็นนักเรียน54คนและครู18คนรวมทั้งสิ้น18ทีมด้วยกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเจรนัยเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลโดยในปีนี้นั้นก็ได้ยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่แหละครับส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็เปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ค้นพบความสามารถในตนเองพร้อมนำทักษะเหล่านั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจริยธรรมตลอดจนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่าAI นี่แหละครับมาช่วยยกระดับการผลิตผลงานและร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้นั่นก็คือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดแหละครับในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยกมือลากันไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องโทษประหารชีวิตโทษประหารชีวิตเป็นระหว่างโทษหนักที่สุดของโทษทางอาญาใช้สำหรับการกระทำความผิดร้ายแรงเช่นความผิดฐานเจตนาฆ่าหรือความผิดฐานวางเพลิงเผาโรงเรือนหรือความผิดฐานกบฏและรวมถึงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงตามประมวลกฎหมายยาเสพติดแนวคิดหรือหลักการของโทษประหารชีวิตคือแนวคิดหรือความเชื่อที่ว่าผู้กระทำความผิดควรจะได้รับผลของการกระทำความผิดอย่างสะสมแนวคิดอีกประการหนึ่งก็คือการป้องกันสังคมให้พ้นจากกับอาชญากรรมร้ายแรงการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดหรืออาชญากรได้มากระทำผิดหรือก่ออาชญากรรมซ้ำได้อีกรวมถึงการทำให้ผู้อื่นที่คิดจะก่ออาชญากรรมร้ายแรงเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำความผิดวิธีการประหารชีวิตในสมัยก่อนใช้วิธีการฟันคอหรือบั่นศีรษะกระทำในที่สาธารณะในเวลาต่อมาประมาณปีพ.ศ.2478ได้เปลี่ยนการประหารชีวิตเป็นการยิงเป้าและในปัจจุบันได้เปลี่ยนการประหารชีวิตเป็นการฉีดยาทำให้ตายการเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตเป็นการฉีดยาก็ด้วยหลักคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและมองว่าการฉีดยาเป็นวิธีการที่มีความทารุณหรือความรุนแรงน้อยที่สุดแม้จะมีการกระทำความผิดที่มีโทษประหารชีวิตเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันแต่จากสถิติและข้อเท็จจริงมีการใช้โทษประหารชีวิตน้อยมากก่อนอื่นเราต้องพูดถึงกระบวนการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดร้ายแรงที่มีโทษถึงประหารชีวิตเมื่อมีการฟ้องบุคคลผู้กระทำความผิดต่อศาลหากบุคคลนั้นรับสารภาพศาลสามารถใช้ดุลยพินิจลดหย่อนผ่อนโทษไม่ให้ลงโทษประหารชีวิตโดยเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกหรือในกรณีแม้หากผู้นั้นปฏิเสธและศาลมองว่าผู้นั้นกระทำความผิดกฎหมายยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการบรรเทาโทษศาลสามารถยกเหตุบรรเทาโทษซึ่งกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้างขวางศาลสามารถเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจำคุกได้เช่นกันนอกจากขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นศาลเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วแม้ศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดให้ประหารชีวิตแต่ภายหลังจากมีคำพิพากษายังมีขั้นตอนหรือกระบวนการภายหลังศาลพิพากษานั่นก็คือการขออภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์บุคคลผู้กระทำความผิดหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์ได้รวมถึงเมื่อถึงวันสำคัญหรือวาระสำคัญในทุกๆปีจะมีกฎหมายอภัยโทษออกบังคับใช้เป็นการทั่วไปบุคคลผู้กระทำผิดซึ่งได้รับโทษประหารชีวิตซึ่งระหว่างขั้นตอนการขออภัยโทษโทษประหารชีวิตจะถูกระงับไว้และภายหลังหากได้มีการรับพระราชทานอภัยโทษบุคคลนั้นก็จะไม่ต้องโทษประหารชีวิตโดยจะเปลี่ยนโทษจากประหารเป็นเพียงโทษจำคุกด้วยเหตุผลที่กล่าวมาโทษประหารชีวิตจึงถูกใช้อย่างจำกัดและเป็นเพียงเฉพาะกรณีจำเป็นจริงๆเท่านั้นหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กโดยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญ